0: Good morning, student. How are you? เวลาที่เราตอบเราจะตอบแค่อย่างเดียวนะคะครูกุ้งถามอีกหนึ่งรอบนะตอบคำถามเดียวนะคะตอบคำตอบเดียวนะ How are you?
1: I'm happy.
0: Okay, very good. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณกลัวพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English เมื่อสักครู่ครูกุ้งใช้คำถามว่า How are you? ซึ่งเด็กๆตอบมาเสียงดังฟังชัดแต่ตอบหลายคำตอบครูกุ้งก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ให้ตอบแค่คำตอบเดียวเหมือนกันก็ได้หรือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะตอบแค่คำตอบเดียวเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราสบายดีเราก็บอก I'm okay I'm good I'm happy I'm great ได้หมดเลย I'm fine ได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆไม่สบายส่วนใหญ่พอไม่สบายก็จะหยุดใช่ไหมหันษาใช่ไหมคะพอไม่สบายก็จะหยุดเดี๋ยวเราพอเติบโตกันขึ้นไปอยู่ในชั้นป.2 ป.3 ป.4 เด็กๆก็จะได้คำตอบหลายๆคำตอบที่จะบอกว่าไม่สบายปวดศีรษะปวดท้องเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะแล้วเราก็นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันเราวันนี้เรื่องของเรายังเป็นเรื่องเดิมค่ะแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแต่หัวข้อเรื่องเป็นเรื่องใหม่ก็คือ How many ออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ How manyมีเครื่องหมาย question mark เด็กๆเดาซิว่าควรจะเป็นประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่า
1: ประโยคคำถาม
0: ใช่มีเครื่องหมาย question mark ก็คือการมีประโยคคำถามนั่นเองเป็นการถามนั่นเองวันนี้เราจะมาฝึกคำถามโดยการใช้ how many กันนะคะที่สำคัญเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้ยังมีแบบฝึกหัดอยู่ในชุดกิจกรรมเตรียมให้พร้อมด้วยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์ข้อที่1ก็คือออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็บอกความหมายคำศัพท์แล้วก็พูดให้ข้อมูลง่ายๆกับจำนวน1 to 20แสดงว่าเด็กๆพอจะจำได้ไหมว่า1ถึง20เราท่องกันอย่างไรท่องกันได้ไหมได้อ้าวถ้าได้พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เยี่ยมมากเลยไปทบทวนที่บ้านกันมาบ้างไหมคะถ้าทบทวนกันมาแล้วครูกุ้งต้องขอทบทวนเพลงกันก่อนเลยซึ่งเพลงนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนเด็กๆจำได้เปล่าถ้าครูกุ้งมี2อุปกรณ์ที่เราจะประกอบเพลงจำได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
1: เพนก
0: ับแบกมีอะไรบ้างนะคะเพนกับแบกมีเพนกับมีแบกมีเพนกับมีแบกและที่สำคัญครูกุ้งจะต้องมีนักร้องเสียงเพราะมาด้วยวันนี้นักร้องเสียงเพราะใครจะเป็นจิตอาสาให้ครูกุ้งได้บ้างช่วยครูกุ้งหน่อยอ๋อเพื่อนบอกถ้วยฟูร้องเพราะใช่ไหมคะอ่านั้นถ้วยฟูมาเลยหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยนักร้องเสียงเพราะของกุ้งวันนี้ถ้วยฟูนั่นเองถ้วยฟูวันนี้ช่วยร้องเพลง The Pen Is In The Bag ได้ไหมคะได้แล้วก็เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆในห้องออกอากาศช่วยกันร้องไปพร้อมๆกันเลยด้วยเสียงที่ไพเราะไม่ต้องตะโกนนะพอถ้าเด็กๆปลายทางบอกว่าพอตะโกนไปดังๆข้างหลังเดี๋ยวหลังห้องข้างๆจะมาร้องด้วยห้องข้างๆบอกว่าไม่อยากเรียนวิชาตัวเองแล้วอยากมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะร้องเพลงกันบ่อยจังเลยถ้าอย่างนั้นร้องกันเพราะๆไม่ตะโกนพร้อมกันกับถ้วยฟูได้ไหมคะได้พร้อม1 2 3
2: The

0: pen is a little bag
1: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยที่สำคัญวันนี้ถ้วยฟูกลับไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยได้ไหมคะได้ขอบคุณถ้วยฟูมากเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงได้เด็กๆพอจะจำอุปกรณ์ในการเรียนได้ไหมคะ

0: อุปกรณ์ในการเรียนที่เราจะต้องเตรียมมาทุกวันควรจะมีอะไรบ้างตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยเก่งมากเลย eraser มีอะไรอีก pencil case อะไรอีกคะ pencil sharpener อะไรอีก ruler pen อะไรอีก book notebook school bag โอเค very good เตรียมมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยและครบหรือเปล่าอุ๋งจ๋าอุ๋งเตรียมมาให้ครบไหมดินสอมีกี่แท่งอุ๋งอ่ะpencil มีกี่แท่ง how many pencils are there 3และแหลมไหมแหลมไหมต้องแหลมมากุดๆทุกแท่งไม่ได้การเรียนของเรานะคะเด็กๆต้องพยายามเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมเพื่อที่จะได้สมมติดินสอเขียนเขียนไปอุ๋งเขียนไปหักต้องมานั่งเหลาเสียเวลาไหมคะถ้าเราเตรียมมาเลยเราก็จะได้ใช้ทันทีเลยถูกไหมคะเก่งมากแสดงว่าอุปกรณ์การเรียนที่เราครูกุ้งให้เรียนให้เตรียมมามีพร้อมเรียบร้อยนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องของเราเลยค่ะเข้าเรื่องของเราเลย how many พร้อมกันเลย how many เป็นประโยคที่จะต้องเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะดูนะก่อนที่เราจะไปถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องจำนวน How many เป็นการถามเรื่องจำนวนเรามาทบทวนกันก่อนเลยค่ะ
1: One two three four five six seven eight nine ten
0: five ออกเสียงใหม่เลยค่ะคำนี้เด็กๆจะออก five ไม่เอา
1: five
0: และตรงนี้ต้องเป็น
1: six
0: ตรงนี้ต้องเป็น
1: six
0: ตรงนี้ต้องเป็น six มีเสียงท้ายด้วยนะคะเอถ้าอย่างนั้นกูกุ้งให้เด็กๆช่วยกันสะกดดีกว่า please spell three please spell three t h r e e three please spell sevenปลายทางอย่าลืมนะคะ please spell คือช่วยกันสะกดหน่อย please spell
1: nine
0: เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นไปต่อจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มที่ eleven บางคนอาจ eleven ไม่เอา
1: eleven
0: ต่อไป twelve thirteenfourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty นัทวัฒน์ออกเสียงใหม่นะ twenty คือ20แต่ถ้า twelve คือ12โอเคจำให้ได้นะแยกให้ถูกนะคะและส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลักสิบปุ๊บเราจะเติม teen ไปยกเว้นเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นครูกุ้งได้ทวนคำศัพท์กันก่อนที่เราจะเรียนกันเด็กๆบางคนออกเสียงคำนี้ได้ว่า fifteen ใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ต้องออกเสียงว่า
1: 15
0: ต้องออกเสียงว่า fifteen พร้อมกัน
1: fifteen
0: นั้นช่วยกันสะกดเลยค่ะ please spell fourteenTEEN 14หันษาอ้าปากนะลูกนะ please spell 12 ELVE 12 please spell 17 finish ตกใจเลย TEEN 17เท่าไหร่คะ17เยี่ยมมากครูกุ้งบอกให้สะกดอันไหนเด็กๆสะกดได้แสดงว่าเด็กๆแม่นยำในคำศัพท์แล้วนะบุญยพรพอจำได้ไหมคะต้องพยายามนะจริงๆ11ถึง20เนี่ย11 to 20เนี่ยไม่ยากอะไรถ้าเด็กๆมีทริคนิดหนึ่งเช่นมีคำว่า teen เนี่ยจะเป็นหลัก10หมดเลยเราก็แค่จำ11 12เนี่ยแล้วก็20พิเศษนิดหนึ่งก็จะเป็น15นะคะกุ้งก็จะให้เทคนิคไปเนาะไปต่อ แล้วลองมา

0: นับจำนวนกันหน่อยได้ไหมคะอันนี้ what is it ถ้าสมมุติว่า what is it ก็คือต้องเป็นแค่ใบเดียวแต่ถ้าครูกุ้งถามทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องถามว่า what are these เหล่านี้คืออะไรคือมีจำนวนเยอะใช่ไหมคะแต่มีสิ่งเดียวเราถามว่า what is it เราก็ต้องตอบว่าIt is a school bag หรือ it is a bag ได้หมดเลยเด็กๆลองนับจำนวนพร้อมๆกันหน่อยได้ไหมคะได้ไหมนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18ทีนี้เราจะบอกว่าเรามีกระเป๋าทั้งหมดเนี่ย18ใบเราจะใช้ประโยคคำว่า I have พร้อมๆกันเลย I have I คือใครคะ
1: ฉ
0: ั
1: น
0: I คือตัวฉัน I have 18 bags I have 18 bags อุ้ยมีจำนวนเยอะ18ใบเอาไปทำอะไรเนี่ยนึกสภาพจริงเราจะแบกกระเป๋ามาทั้ง18ใบไหม
1: เอาไว้แจก
0: เอาไว้แจกเพื่อนเอามีน้ำใจเอาไว้แบกแจกเพื่อนแบกก็ต้องเติม S อย่าลืมนะถ้าฉันมีอะไรฉันก็คือ I ฉันก็คือ I มีก็คือ have I have 18 bags I have 18 bags แต่ถ้าเด็กๆมีกี่ใบอ่ะ1ใบเราต้องบอกว่าอะไรคะ I have a bagI have a bag ไหนพร้อมๆกันใหม่ I have a bag แล้วเด็กๆเพิ่มเติมไปบีดบอกครูกุ้งว่าต้องเป็น school bag ใช่ไหม I have a school bag อันนี้คือเรื่องของเด็กๆละเป็นเรื่องจริงที่เรามีกันนะไม่ได้มีเยอะอย่างนี้เนาะต่อไป What are these? These are pens แต่ถ้าแท่งเดียว What is itIt อะไรคะ is a pen it is a pen เรามานับพร้อมๆกันดีกว่าเร็ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คือเท่าไหร่คะ16แท่งชีวิตจริงครูกุ้งมีอย่างนี้นะครูกุ้งอ่ะชอบเป็นคนชอบซื้อปากกาชอบซื้อเพนรู้สึกว่าพอเวลาไปร้านเครื่องเขียนปุ๊บเห็นแล้วโอ้เขียนดีนะเราก็ซื้อมาใหม่จนเยอะอย่างเนี้ยพอแต่พอใช้จริงๆก็ใช้อยู่แท่งเดียวแต่ชอบไงบางปากกาบางแท่งก็จะมีลายสวยๆใช่ไหมเราก็จะต้องซื้อเก็บไว้นะโอ้ดีใจที่เรามีนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงเราใช้กี่แท่งเราจะเขียนพร้อมกันหมดเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้แล้วทั้งหมดนี่มีกี่แท่งคะ16แท่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเก่งมากเลยพี่เติร์ส16แล้วจะบอกว่าฉันมีปากกาทั้งหมด16แท่งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
1: I have a 16 pen
0: No บีบอกว่า I have a 16 pens มีอะได้ไหมไม่ได้เราต้องบอกว่า I have 16 pensI have 16 pens. วันนั้นหันสายใหญ่เอามา1แท่งใช่ไหมคะนำปากกามา1แท่งหันสายใหญ่จะต้องบอกว่าฉันมีปากกา1แท่งเนี่ยจะต้องพูดว่าอย่างไรนะ
1: I have
0: เยี่ยมมาก I have a pen. I have a pen. เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเลยพยายามเอาภาษาอังกฤษไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้ได้นะคะไปต่อนี่ตอนนี้เด็กๆไม่ค่อยใช้กันหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปใช้ตอนอนุบาลใช่ไหมคะถ้าตอนอนุบาลใช้แท่งนี้ไหม
1: ใช
0: ้ใช้ครูกุ้งให้คำศัพท์ไปแล้วคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่าอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ฉันเรียกไม่มีใครจำได้เลยหรอเราเรียกว่าเครยอนเรามานับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15คือเท่าไหร่คะ15บอกหน่อยว่าฉันมีเนี่ยฉันมีสีเทียนอยู่15แท่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า15 crayons พร้อมๆกันเลยค่ะ I have 15 crayons I have 15 crayons เมอรี่เขานั่งงี้เมอรี่พูดหน่อยลูกเมอรี่พูดหน่อยเมอรี่ง่วงเหรอลูกง่วงไหมไม่ง่วงนะเมอรี่ต้องพูดคนสวยกูก็นะเอาใหม่พร้อมๆกันเลย I have 15 crayons I have 15 crayons โอเค15มีเท่าไหร่นะ15ไปต่อนี่ดีกว่าเยอะไหม eraser พร้อมๆกัน eraser เอ๊ะเขามีหลายแบบเนาะเดี๋ยวนี้เป็นตัวการ์ตูนก็เยอะแยะเหมือนกันแต่เอาจริงๆชีวิตจริงนะครูกุ้งว่านะยังลบที่เป็นสีขาวเนี่ยมันน่าจะลบสะอาดที่สุดเดี๋ยวนี้มีหลายสีของครูกุ้งเดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวพอทำกิจกรรมกลุ่มนะเด็กๆจะเห็นสีฉูดฉาดมาก eraser ของครูกุ้งเด็กสีจิ๊ดจ๊าดเลยไม่ได้มีแบบนี้ด้วยนะเราลองมานับกันได้ไหมมีทั้งหมดกี่ก้อนพร้อมๆกันเลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10 11 12 13
1: 14
0: แล้ว14นี่ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ F F F letter อะไรตัวอะไรนะ F F ขายาวขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็ขีดเรามีทั้งหมด14ชิ้น14ก้อนยังส่วนใหญ่ยังลบเราก็จะเรียกเป็นก้อนเนาะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ
1: I have
0: มีอะไหม
1: I have
0: 14 erasers พี่เติร์ดพูดถูกแต่พี่เติร์ดต้องเติม S ไปข้างหลัง erasers หน่อยนะคะดูประโยคพร้อมๆกัน I have 14 erasers I have 14 erasers eraser เติม S ด้วยไปต่อนี่เลยค่ะ
1: notebook
0: เยี่ยมมากนะว่าเราเรียกว่า
1: notebook
0: ต่างกันอย่างไรกับ book คะนาวาหยิบไมค์บอกเพื่อนทีนาวาได้แน่นอน
2: มันเป็นสมุด
0: โน้ตบุ๊กคือสมุดแล้วเขียนได้ไหม
2: ได้
0: แต่ถ้าเป็นบุ๊กเป็นอะไร
2: เป็นหนังสือเรียน
0: ใช่ถูกต้องปรบมือให้นาวาหน่อยบุ๊กก็คือเอาไว้หนังสือเรียนหนังสืออ่านนั่นเองแต่ถ้าโน้ตบุ๊กเราเป็นสมุดจดที่เราไปทำอยู่ปลายทางกับครูกุ้งเด็กๆปลายทางน่าจะมีนะคะโน้ตบุ๊กที่สำหรับทำแบบฝึกหัดกันเนาะครูกุ้งฝึกทำอยู่บ่อยๆเรามานับโน้ตบุ๊กพร้อมๆกันดีกว่าอะตอมนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ง่ายมาก20คือ20มีเยอะมากเลยกูกุ้งมีเยอะเพราะว่าเก็บของเด็กๆมานั่งตรวจเราจะต้องบอกเป็นประโยคนี้ว่าอย่างไรคะอุ๋งเก่งมากพี่เติร์ดหยิบไมค์พูดเลยค่ะชอบจังเลย
2: I have 20 books
0: แต่ต้องแก้นิดหนึ่งใช่ต้องบอกว่าอะไรนะคะ I have 20 books ไหนพี่เติร์ดพูดใหม่ลูก
2: I have 20 books
0: เยี่ยมมากปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยน่ารักมากเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะอย่าลืมถ้าเราบอกว่าอ๋อนิดหนึ่งตะกี้พี่เติร์ดบอก books แต่จริงๆมันคือ
1: notebooks
0: โอเคถ้างั้นต้องแก้ใหม่พี่เติร์ดต้องพูดใหม่ว่าอะไรนะ I have 20 notebooks ไหนพี่เติร์ดหยิบไมค์พูดใหม่เลยค่ะ
2: I have 20 notebooks.
0: เยี่ยมมาก notebook เสริม S หน่อย I have 20 notebooks.
2: I have 20 notebooks.
0: เยี่ยมมากอ้าวเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆสามารถบอกได้ว่าฉันมีอยู่เท่าไหร่วันนี้กูกุ้งจะใช้คำสั่ง I have โดยการ

0: ให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์ต่างๆตามกลุ่มของเด็กๆเองเด็กๆปลายทางลองดูนะคะลองดูไปถ้าอุปกรณ์ไม่มีพร้อมๆกันเด็กๆลองเดาจำนวนที่ครูกุ้งบอกไปจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่นะคะส่วนเด็กๆห้องต้นทางครูกุ้งจะมีอุปกรณ์ให้ตามกลุ่มกติกาของครูกุ้งคือเมื่อทำงานกลุ่มอุ๋งอุ๋งจ๋าโอเมกจ๋าเมื่อทำงานกลุ่มแย่งกันได้ไหม
1: yeah.
0: ปีนขึ้นโต๊ะได้ไหม
1: yeah.
0: นำมาปากันเล่นกันโยนออกนอกตะกร้าได้ไหม yeah. ไม่ได้ทำตามกติกานะคะและที่สำคัญคือไม่แย่งกันเพราะถ้าแย่งกันเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนาะวันนี้ครูกุ้งมีอุปกรณ์ทั้งหมด5อย่างมีอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด5อย่างเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกคืออะไรเอ่ยอย่างแรกคืออะไรคะอย่างแรกคืออย่างแรกคือรุ่นเรอเอ๊ะจะมีจำนวนเท่าไหร่หนอกรุ๊ป5หันษามารับไปวางที่กลุ่มได้เลยค่ะเมื่อรับของจากผู้ใหญ่จะต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคกลุ่มของหันษาได้รูเลอร์ไปน่ารักมากกลุ่มต่อไปนี่เลยค่ะเล็กๆน้อยๆกบเหลากบเหลาเหรอเราเรียกว่าอะไรคะ
2: เ
0: ราเรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษกบเหลาดินสอเป็นภาษาอังกฤษเหรอจ๊ะอะตอมเราเรียกว่า pencil sharpener พร้อมกันใหม่
2: pencil sharpener
0: ครูกุ้งมีจำนวนเยอะมากเลยอ้าวขอกรุ๊ป4กรุ๊ป4น้องปลายมาเลยค่ะน้องปลายมาหยิบเลยนี่ๆๆที่ครูกุ้งบอกมาต่อนะสิ่งที่ครูกุ้งจะบอกต่อไปที่ครูกุ้งบอกว่าสีสันจัดจ้านจิ๊ดจ๊าด very good น้องปลายตอบครูกุ้งมาว่าเขายกมือไหว้ด้วยนะแล้วก็บอกว่า thank you thank you แปลว่าอะไรคะเห็นไหมผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันน่ารักเลยนี่เลยแอบโชว์แอบโชว์จี๊ดจ๊าดไหมสีจี๊ดจ๊าดมากนี่อีกนี่อีกยังไม่พอนี่อีกโอ้ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกนี่อะไรคะกรีนโอ้โหเด็กๆดูซิสีจี๊ดจ๊าดแบบนี้เราเรียกว่าเยี่ยมเลย eraser ขอกรุ๊ป3มาเลยค่ะขอบคุณครับไปต่อไปต่ออันนี้สีพาสเทลมีสังจิจัดแล้วก็พาสเทลให้ถ่ายว่าคือ
1: ป
0: ากปากให้ถ่ายว่าคือเพนโอ้มีจำนวนเยอะกรุ๊ป1และสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นของนักเรียนและที่สำคัญเวลาที่เรานับต้องระวังด้วยนะลูกเพราะครูกุ้งกังวลมากกลัวว่าจะโดนตากันคือกัปตันเราเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าเพนเซอร์โอเมกโอเมกมาเลยครับผมถ้าครูกุ้งมีคำสั่งบอกว่าใช้คำสั่ง I have เหมือนกันนะมีเพื่อนบอกว่า listen carefullyListen carefully ฟังคำสั่งครูกุ้งดีๆ I have 11 erasers 11 erasers ต้องเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่ม3 11 erasers อ้าวนับสิช่วยกันนับเลยนะช่วยกันนับเร็ว1เรียง1 2 3 45 6 7 8 9 10 11นับเรียบร้อยแล้วกรุ๊ป3นับเรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยครูกุ้งเช็คคำตอบหน่อยได้ไหมคะได้ไหมลูกได้นะอ้าวเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011อยู่นี่โอเคเรามีทั้งหมดเท่าไหร่คะโน no, เยอะเลยเท่าไหร่นะ11 eraser คำสั่งครูกุ้งว่ายังไงนะลูก I have 11 eraser พร้อมๆกันใหม่เลยค่ะ I have 11 eraser เยี่ยมมากเลยไปต่อฟังคำสั่งดีๆกรุ๊ป กลุ่มไหนจะเป็นคนที่จะต้องต่อกับนั่งที่เลยลูกอ่ะเรียบร้อยมือวางไว้ที่ตักค่ะเรียบร้อยนะต่อไป I have 12 pencils I have 12 pencils 12 pencils ก็คืออะไรคะดินสอ12คือเท่าไหร่12คือเท่าไหร
2: ่
0: ปลายทางต่อพวกกุ้งแล้ว12คือ12อ้าวมานับกันเลยกลุ่มไหนเอ่ยต้องเป็นกลุ่มอะไรกลุ่ม2อ้าวนับเลยค่ะดูสิจะนับถูกไหมระวังดีสอนะคะพอยังพอยังอ้าวลองนับกันดูลองนับเลยนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12น่ะเราช่วยกันเช็คกลุ่มนี้กันเร็วเราช่วยกันเช็คกลุ่มนี้อ้าวนับนะพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6ช้าๆหน่อย7 8 9 10 11 12ครูกุ้งใช้คำสั่งว่าอะไรนะลูก I have 12pencils ไปต่อกลุ่มต่อไป I have 15 pens I have 15 pens ต้องเป็นกรุ๊ป
2: 1
0: กรุ๊ป1อ้าวนับเลยค่ะกรุ๊ป1นับเลยโอเคใส่ตะกร้านับใหม่นับใหม่นับใหม่มีคนใส่2รอบมีคนใส่2 1 2 3 4หนูนับใหม่เพราะหนูใส่2รอบกันเนี่ยมันจะเกินเห็นไหมนับทีละครั้งใส่ทีละคนใส่ทีละคน1 2 3นี่ๆๆใส่ทีละคนถ้าหนูใส่พร้อมกันจะได้ไหมได้มั้ยคะหนูใส่พร้อมกันได้มั้ยลูกถ้าใส่พร้อมกันเลขรวมทันทีนะใส่ทีละคนเลยค่ะนับหวานไปต่อไปต่อไปต่อวนรอบกลุ่มวนรอบกลุ่มจู๋ 3 4 5 6นับด้วย8 9 10 12ไล่ต่อ1314 15โอเคกลุ่มนี้เขามีกระบวนการในการทำงานกลุ่มก็คือเขาจะจับปากกาทุกแท่งวิธีการทำงานกลุ่มของเขานะเขาจับปากกาทุกแท่งแล้วเขาก็ค่อยๆใส่ตะกร้าไว้จับเพนแล้วก็ค่อยๆใส่ตะกร้าไว้คือทุกคนมีส่วนร่วมหมดแต่กระบวนการของเขาคือเขาจะวางพร้อมกันครูกุ้งก็เลยต้องเปลี่ยนกระบวนการให้เขาวางเพราะทีละคนทีละคนเปลี่ยนกันเราลองมาดูวันในตะกร้าว่าจะมีครบจำนวนที่ครูกุ้งบอกไหมกัปตันคะครูกุ้งใช้คำสั่งกับกลุ่มนี้ว่าอย่างไรใช้คำสั่งกับกลุ่มนี้ว่าอย่างไรคะกัปตันไม่ฟังการไม่ฟังบางทีจะพลาดในส่วนที่สำคัญฉะนั้นกัปตันต้องฟังนะคะคำสั่งบอกว่า I have 15 pens I have 15 pens เรามานับพร้อมๆกันเลย 1 2 3 4 5 6อย่างอันนี้ยังไม่รวมลูกเรานับเราเช็คอันนี้ก่อนเรานับอันนี้ก่อนนะตอนนี้เท่ากับ6และต่อไป7 8 9 10 11 12 13 14 15ครบไหมคะครบประโยคนี้เราจะต้องบอกว่าอะไรนะลูก I have 15 pens โอเคเก็บเข้ากลุ่มคำสั่งต่อไป I have 20 pencil sharpeners I have 20 pencil sharpeners 20คือเท่าไหร่คะต้องไปกลุ่มอะไรกลุ่ม4 20คือเท่าไหร่นับเลยค่ะนับเลย มาใกล้ๆแมนยูมาใกล้ๆเพื่อนอ่ะออกมาเรียงสิเอาออกมาเรียงกันก็ได้อ่ะออกมาเรียงวิธีการมีหลายอย่างวิธีการมีหลายอย่างก็ออกมาเรียงกันอ่ะออกมาเรียงนะและช่วยกันนับนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516นับดังๆ17 18 19 20โอ้หมดตะกร้าเลยหมดตะกร้าเลยครูกุ้งนับไปพร้อมๆกันกับเพื่อนเด็กๆคิดว่าหมดตะกร้าเลยไหมหมดเนาะอ้าวเรามานับพร้อมๆกันครูกุ้งบอกว่า I have 20 pencil sharpeners I have 20 pencil sharpeners นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเรียบร้อยยังเหลืออะไรอีกคะ ruler I have 10 rulersI have 10 rulers 10เท่าไหร่เอ่ยอ้าวนับออกมานับออกมาเอาอ่ะนับทีละอันเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบยังครบแล้วครบแล้วอ้าวกลุ่มนี้เราลองมานับวางใส่ตะกร้าไว้เลยค่ะวางใส่ตะกร้าเลยอ้าวช่วยกันนับนะโอเมกช่วยกันนับนะคะกลุ่มนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I have 10 rulers พร้อมกันใหม่ I have 10 rulersครบทุกกลุ่มแล้วเรียบร้อยเมื่อครบทุกกลุ่มแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยในการนับวันนี้เยี่ยมมากเด็กๆนับได้ดีนับได้ดีการทำกิจกรรมกลุ่มก็จะมีหลายรูปแบบนะคะครูกุ้งก็จะพยายามฝึกกิจกรรมกลุ่มกันไปเรื่อยๆกลับมาที่สไลด์ของเราเลยอ่ะ look at me look at me ดูที่ครูกุ้งเลยนะไปดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราจะฝึก speaking practice ก็คือการใช้คำถามตามหัวข้อที่เราเรียนวันนี้ How many pens are there? How many pens are there? มีปากกาทั้งหมดกี่แท่งคะในรูป
2: 6
0: 4เราก็ตอบเลย6 pens 6 pens พร้อมๆกันใหม่นะคำถามถามว่าอะไรนะลูก How many pens are there? พร้อมๆกันเลยHow many pens are there? ตอบเลยค่ะ6 pens โอเคคำถามถาม How many? คำถามถาม How many? ฟินิกจ๋าคำถามถามด้วยใช้คำถามว่า How many pens are there? คราวนี้ถ้าครูกุ้งมียังรบทั้งหมดเท่านี้ครูกุ้งจะใช้คำถามว่า How many erasers are there? ไหนพร้อมๆกันเลยค่ะ 1, 2, 3How many erasers are there? เอ๊ะมีจำนวนเท่าไหร่นะนับคร่าวๆดูสิจะมีใครนับถูกบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ใครตอบได้มีคนบอก12 erasers คำตอบคือมีคนตอบฟีนิกซ์ตอบว่า20 erasers พร้อมๆกัน20 erasers
2: 20 erasers
0: คำถามถามว่าอะไรนะลูก How many erasers are there? How many erasers are there? หันสาอะตอมถ้าต่อไปครูกุ้งถามว่าอะไรนะลูก อย่าเพิ่งนับคำถามถามว่าอะไร How many notebooks are there? พร้อมๆกันใหม่How many notebooks are there? คำตอบนับเร็วๆต้องตอบว่าอะไร11 notebooks น้องปลายบอก11 notebooks มาดูเฉลยพร้อมๆกัน1 2 3
1: 11 notebooks
0: ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูก11 notebooks เยี่ยมเลยคราวนี้ถ้าสมมุติว่าก่อนที่จะทำใบงานครูกุ้งจะใช้คำถามนี้โดยให้เด็กๆมาหยิบเอาอุปกรณ์แต่ละกลุ่มมาอ่ะกรุ๊ป3กัปตันกัปตันหยิบอุปกรณ์มาเลยเดินออกมาเลยค่ะดูนะคะดูเลยนะกัปตันถือ erasers ออกมาหยิบกูกุ้งกระซิบนะหยิบออกมาเท่าไหร
3: ่ five เท่าไหร่เท่าไหร่ five
0: โอเคหยิบมาจำนวนเท่านี้แล้วนะหยิบมาจำนวนเท่านี้นี่เลยคำถามจะถามว่า how many erasers are there ถามใหม่ถามว่าอะไรนะคะ how many erasers are there นับจำนวนสิเร็ว1 2 3 4 5คำตอบก็คือ5 erasers นี่กัปตันต้องตั้งใจกว่านี้นะคะวันนี้นะวันนี้กัปตันห่วงเล่นเกินไปกลับไปนั่งที่ค่ะต่อไปกรุ๊ปของหันษาเมอรี่หยิบตะกร้ามาของเมอรี่เป็นอะไรมาทั้งตะกร้าเลยลูกเร็วเมอรี่มาทั้งตะกร้าเรียบร้อยครูกุ้งแอบกระซิบเมอรี่ให้หยิบจำนวนเท่ากับ
3: 6
0: 6เท่าไหร
1: ่
0: 6เท่าไหร่คะ
3: 6
0: นับจับเลยเอ๊ะเราจะต้องถามว่าอะไรนะลูกถามว่าอะไรนะลูก How many rulers are there? How many rulers are there? นับเลย 1
1: 2 3 4 5 6
0: คำตอบก็คือ6 rulers พร้อมกัน6 rulers
1: 6 rulers
0: ต่อไปณัฐวัฒน์หยิบตะกร้ามาเลยค่ะณัฐวัฒน์หยิบตะกร้ามาครูกุ้งให้ณัฐวัฒน์หยิบ
3: 2
0: ได้ยินด้วยหรอณัฐวัฒน์จะหยิบเท่าไหร่นะคำถามจะต้องถามว่าอะไรนะคะ
1: How many
0: pencil sharpeners are there แล้วตอบง่ายๆเลย Two pencil sharpeners เยี่ยมมากไปต่อกรุ๊ป1 ID หยิบตะกร้ามาเร็วต้องเบาๆนะ
3: นายเพนนายเท่าไหร่นายเท่าไหร่9นับเลย1 3 4 5 6 7 8
0: มาแล้วมีคนแอบนับพร้อมกันเราต้องถามคำถามว่าอะไรนะลูกHow many pens are there? ช่วยครูกุ้งนับเร็ว
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: คำตอบต้องตอบเท่าไหร่คะ
1: 10
0: หรอ คำตอบต้องตอบว่า 9 pens พร้อมกัน 9 pens เยี่ยมมากตัวหอมมากเลยวันนี้ปลาย ID และสุดท้ายอุ้งถือมาเลยหยิบออกมาเร็ว
3: 1 เท่าไหร่1
0: คำถามต้องถามว่าอะไรคะ How many pencils are there หันสาเล็กต้องพูดด้วยลูกถามว่าอะไรนะลูก How many pencils are there เราจะต้องตอบว่าอะไรนะ one pencil ต้องตอบว่าอะไรนะมารี
1: one pencil
0: เยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เอาจริงๆเด็กๆเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อเด็กๆรู้ค่าจำนวนแล้วและใช้คำถาม how many เข้าไปผนวกด้วยแล้ววันนี้ก็เลยใช้คำถามในห้องเรียนกันได้ง่ายขึ้นเด็กๆปลายทางลองนำไปฝึกกันดูนะคะคำถามง่ายๆการใช้ how many คำนามที่ตามหลังจะต้องเติม s ด้วยเช่น how many pens are there how many pens are there pen ก็ต้องเติม s แล้วก็ตอบจำนวนไปนะคะเป็นเกมง่ายๆเล็กๆที่อยู่ในห้องเรียนของเราทั้งกิจกรรมกลุ่มที่ครูกุ้งพยายามฝึกให้นะไปต่อที่ใบงานของเราเลยค่ะวันนี้มาเล่นเกมในใบงานดีกว่าเปิดเลยใบงานที่4เรียบร้อยแล้วคราวนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้อ่านแล้วก็หาคำศัพท์ตัวเลขที่อยู่ข้างในด้วยเราจะมาลองหากันดูสัก2ตัวเลขก่อนเพื่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมอ้าวเราลองมาดูตัวเลขแรกช่วยกันหาก่อนออกเสียงพร้อมๆกันคำแรกเลยค่ะเด็กๆวิธีการนะอันนี้เขาเรียกว่า word search คือต้องหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในเนี้ยเราจะไล่ไปทีละคำนะคะคำแรกคำนี้เลยออกเสียงพร้อมๆกันว่าอะไรคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลย11พร้อมๆกัน
1: 11
0: คำนี้จะอยู่ที่ไหนเทคนิคในการหาเริ่มการหาแถวแรกไปหาตัว e ก่อนเลยตัว e นะแล้วก็ไปดูซิจะมีตัวไหนหาเจอไหมเจอเหรอเจอตรงไหนโอเมกเจอตรงไหนคะเจอตัว e แล้วเจอคำว่า eleven ไหม elevenเจอไหมใครเจอบ้างแถวที่เท่าไหร่
4: แถว4
0: แถวที่เท่าไหร่มีคนเจอไหม
4: แถว
0: 4แถวที่4นาวาเจอไหม
4: เจอ
0: เจออยู่ตรงไหน EL EL แล้วก็ไปต่อเลย EL EVEN เจอไหมคะไม่เจอเหรอกูกุ้งเจอแล้วเนี่ย EL EVEN 11 11เจอไหมเจอไหมคะเจอแล้วเนี่ยเทคนิคคือหาทีละตัวก่อนไปต่อคำที่2กูกุ้งขีดเส้นใต้ให้คำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่าออกเสียงพร้อมๆกันว่า12พร้อมๆกัน12เจอไหมฮะง่ายๆเลยหาตัว T กับตัว W ที่อยู่ใกล้ๆกันเจอตรงไหนคะลองไล่ดูนี่หันสาบอกว่าเจอตรงนี้ T W E N T Y ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็น T W E L V E หายเจอแล้วกูกุ้งเจอแล้วใครเจอบ้างเจอตรงไหนตรงไหนคะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ป่ะ
4: ใช
0: ่ไหมสะกดพร้อมๆกันสิลูก T W E L V E 12มันสามารถทับซ้อนกันได้นะเจอไหมขอหาอีกหนึ่งหมายเลขได้ไหมคะและที่เหลือจะให้เป็นการบ้านเนาะ13 13เจอไหมคำต่อไปนี่เลย13 13เจอไหมเจอไหมคะอยู่บรรทัดแรกเลยแนวตั้ง T H I R T E E N 13 13โอเคหาเจอ3หมายเลขนะที่เหลือ14 15 16 17 18 19 20ต้องกลับไปหาที่บ้านได้ไหมคะ yeah. การบ้านวันนี้ต้องทำไหมคะทำแล้วนำมาส่งครูกุ้งด้วยเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยวันนี้ขอสมบทเรียนกันหน่อย ในช่วงสุดท้ายของเรา wrap up นับพร้อมกันเลย one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty อ้าวเด็กๆเห็นคำทั้งหมด3คำนี้คำแรกออกเสียงพร้อมๆกันว่าอะไรคะเธออะไรเธอ12คำต่อไป13คำต่อไป11ถ้าเราเรียง3หมายเลขนี้เราจะต้องเรียงที่หมายเลขอะไรกันก่อนคะนาวาต้องมาที่11ต้องมาตัวแรกเลยคือ11ต่อไป12 12มีตัวอะไรบ้างลูกT W E L V E 12มาต่อเลยและสุดท้ายคือสุดท้ายคือ13เยี่ยมเลยเป็นการเรียงตัวเลขนะคะแล้วถ้ายังมีอีกหนึ่งข้อล่ะเราจะเรียงยังไงเริ่มจากคำแรกใครอ่านได้15พร้อมกัน15ต่อไปต่อไป16เลขแรกที่จะต้องลงมาคือเลขอะไรคะ15เยี่ยมมากเลย15ต่อไปต่อด้วย16ต่อไปต่อด้วย17เยี่ยมมากเลยเป็นการเรียงตัวเลขจากคำศัพท์นั่นเองนะคะฝึกกันเยอะๆเนาะการบ้านวันนี้มีด้วยฝากไว้ด้วยนะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่อง get ready กันทั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่อง get ready กันนะคะเด็กๆก็ยังต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมใบงานกับเรากันยังอยู่นะคะอ้าวและที่สำคัญวันนี้บ้านเด็กๆปลายทางทำแล้วก็นำมาส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะการบ้านเป็นการฝึกความรับผิดชอบของเด็กๆการบ้านภาษาอังกฤษเราเรียกว่า homework
1: homework
0: homework
1: homework
0: กลับไปบ้านบอกคุณพ่อคุณแม่เลยคุณแม่คะวันนี้มี homework วิชา English บอกได้ไหมคะเนาะผสมผสานกับภาษาไทยง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยที่ให้ความร่วมมือพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะ
1: คาร์ดเรดดี้

ิตกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

ระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย

0: ราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย
2: หัว

0: จะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี
1: ่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
2: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนเอาอากาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
1: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
2: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
3: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
1: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
2: มาเป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: ช่วยด้วย
2: จับไว้เร็ว
4: ฮะ
2: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
5: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์ Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
8: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
9: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
8: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
9: ่หิวน้ำ
8: จังเลยกินน้ำดีกว่า
9: ชนก่อนค่ะแม่

0: นี้เลย
1: อ่างใหญ่คุ้มมาก
2: จะใช้อะไรซักอ่ะ
3: นั่นไง
2: เข้าท่าไป
3: นี่มันคัสตูดเนสเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
1: คุณสองถือก่อนนะถือก่อนนะ
3: อันหนึ่งอันสอง
1: ต่อไปเอาอันไหนดี
3: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
1: ใส่ลูก
3: สีสวย
2: อยากให้ฉันเทไว้สิ
1: สะอาดด้วยแหละ
2: พอแล้ว
1: สะอาดแน่เลยเอาไปแล้วกับผ้านุ่ม
3: ฉัน
4: ปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
5: เอามาเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่แก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
3: ็
2: นป
3: ้อแก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ๊ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: Amlo.
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรอาจจะยาวนิดนึงนะครับเด็กเด็กอ่านพร้อมกันเลย
0: การ
1: ลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งเป็นไงครับมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับวิธีการวันนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจากครั้งที่แล้วนะครับมีการเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะครับก็ให้เด็กๆได้ดูกันนะครับเปรียบเทียบจำนวนของสัตว์ใช่ไหมครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นจำนวนสุนัขจำนวนแมวจำนวนหนูใช่ไหมครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วมากกว่าเท่าไหร่นะครับก็โดยทำไมครับการเปรียบเทียบเราก็จะมีส่วนที่เท่ากันหลังจากส่วนที่เท่ากันเป็นส่วนอะไรนะส่วนอะไรใครจำได
0: ้
1: ส่วนต่างเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นส่วนต่างมีส่วนที่มากกว่าส่วนที่น้อยกว่านะครับก็เปรียบเทียบกันดังนั้นวันนี้นะครับก็จะเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะว่าเปรียบเทียบแล้วนะครับสามารถที่จะหาผลลบได้ดังนั้นนะครับเราจะหาผลลบนะเรียนรู้วันนี้นะครับโดยการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์วันนี้ก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับดังนั้นการเปรียบเทียบครูแม็กบอกแล้วนะครับวิธีการเปรียบเทียบเราอยากได้ส่วนต่างเราก็นําจํานวนที่มีค่ามากลบด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยก็จะได้ส่วนต่างออกมานั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ทําไมครับถ้ามีแถบกระดาษหรือมีช่องต่างๆก็สามารถนํามาวางเรียงต่อกันได้ให้เห็นชัดเจนนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
0: 2ตาด
1: ู2
0: ห
1: ู
0: ฟ
1: ั
0: ง
1: 2หูฟัง
0: สมองค
1: ิ
0: ด
1: มีสติ ไม่ให้เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับข้อตกลงของเราที่ใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับก็ขอเสียงดังๆฟังชัดๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
0: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาด
1: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทบทวนนะครับการลบโดยการเปรียบเทียบอ้าวลองมาดูภาพกันเป็นภาพของอะไรนะมีหนอนมีอะไรครับมีสิ่งของ2กลุ่มนำมาเปรียบเทียบกันดูจากภาพถามง่ายๆเลยระหว่างดอกไม้กับหนอนสิ่งของกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่ากันอะไรมีจำนวนมากกว่าครับ
0: ดอก
1: ไม้ถามต่อแล้วสิ่งของกลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่าอันนี้ดูภาพนะยังไม่ได้นับจำนวนหรือยังทำไมครับไม่ได้โยงเส้นจับคู่เลยนะ มองด้วยตาเปล่ามองปุ๊บตอบปั๊บเลยว่าอ๋อดอกไม้มีจำนวนมากกว่าหนอนมีจำนวนน้อยกว่าถ้าถามเพิ่มเติมเอแล้วดอกไม้มีจำนวนมากกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ล่ะครับ
0: 13
1: มีอยู่จำนวนเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกันละดูยากไหมครับแบบนี้ดูยากไหมแบบนี้ดูยากดังนั้นการเปรียบเทียบอาจจะทำไมครับมีการเรียงที่เป็นระเบียบมากกว่านี้ใช่ไหมอาจจะเรียงจับคู่แบบ1ต่อ1นะอ้าวคราวนี้ลองมาดูที่จำนวนบ้างดอกไม้มีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับ
0: 13
1: 10เท่าไหร
0: ่
1: 13บางคนก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ้าวลองดูนะครับถ้าคุณแม็กนับทีละ2ล่ะ2 4 6 8 10 12 12กับอีก1
0: 13
1: 13อ้าวนะครับหนอนหนอนมองปุ๊บตอบเลยไม่เกิน10เท่าไหร่เอ่ย
0: 7
1: นะครับหนอนมีจำนวน7อ้าวนะครับดังนั้นมีดอกไม้อยู่กี่ดอกตอบได้แล้วเท่าไหร่นะกี่ดอกนะ13ดอกนะครับแล้วเจ้าหนอนล่ะเจ้าหนอนมีกี่ตัวมีหนอน7ตัวเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับอ้าวเขามีคำถามว่าจากภาพนักเรียนคิดว่ามีดอกไม้มากกว่าหรือน้อยกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ก่อนอื่นตอบคำถามแรกก่อนจากภาพนักเรียนคิดว่ามีดอกไม้มากกว่าหรือน้อยกว่าหนอนอันนี้ต้องเลือกอะไรครับอันนี้ต้องเลือกมากกว่ามากกว่านะดอกไม้มากกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับบางคนบอก1เอาละเอาละดอกไม้นะอาจจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่ได้ไหมอ้าวลองดูนะอ้าวคุณแม็กโยงเส้นจับคู่เลยโยงเส้นจับคู่นะอ้าวมีทำไมครับจับคู่แบบ1ต่อ1แล้วมีสิ่งของอีกกลุ่มนึงเหลืออยู่อะไรเหลืออยู
0: ่
1: อะไรเหลืออยู่ดอกไม้เหลืออยู่กี่ดอกแสดงว่าอะไรมากกว่ากันล่ะเนี่ย
0: ดอกไม
1: ้มากกว่าหนอนเท่าไหร่ครับ
0: 6
1: เท่าไหร่6ดอกไม้ก็จะมากกว่าหนอนอยู่6นะครับเนาะบางคนก็ทำไมครับดูที่จำนวนนะดังนั้นหน่วยนับอาจจะไม่เหมือนกันดอกไม้เป็นดอกหนอนก็เป็นอะไรครับเป็นตัวเราเปรียบเทียบจำนวนว่าทำไมครับจำนวนของดอกไม้มีจำนวนมากกว่าอยู่6นะครับดังนั้นนะครับประโยคทำไมนะสัญลักษณ์เด็กๆก็เขียนได้เลยว่าดอกไม้มากกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ล่ะอยู
0: ่
1: 6ใช่ไหมครับจำนวน6ดังนั้นถ้าเขียนเป็นประโยคสัญญาอะไรลบอะไรเนี่ย13ลบด้วย
0: 7
1: ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6นะครับดังนั้นถ้าโยงเส้นจับคู่ก็เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเจนหรืออันเนี้ยคำตอบออกมาเลยใช่ไหมเพราะว่าโยงเส้นจับคู่แต่ไหนลองสิเรียนไปแล้วไม่ว่าจะนับถอยหลังนับต่อเอ๊ะใช้ได้ไหมครับสำหรับข้อนี้ลองมาตรวจสอบหน่อย13ลบด้วย7เด็กๆลองวิเคราะห์สิเอ๊ะควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีนับถอยหลังหรือนับต่อมันอาจจะใกล้เคียงกันใช่ไหมลองก่อนวิธีแรกเอาเป็นอะไรดีลองใช้วิธีนับต่อนับต่อทวนนิดนึงนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วดูจำนวนครั้งว่านับต่อไปเท่าไหร่นับต่อจากอะไรล่ะครับ7 7ไว้ในใจนับต่อจนถึงอะไรครับ 13 7 7แล้ว8 9 10 11 12 13นับต่อไปกี่ครั้ง
0: 6
1: ครั้งนับต่อไป6ครั้งก็เป็นคำตอบเห็นไหมครับเป็นคำตอบเลยนะนับต่อไป6ครั้งอ้าวลองนับถอยหลังบ้าง13ไว้ไหนๆนะเราจะนับต่อจากตัวตั้งใช่ไหมเป็นจำนวนทั้งหมดสตาร์ทเครื่องรุ่นเลยไปถึง13แล้วก็นับถอยหลังทีละเท่าไหร
0: ่
1: 1กี่ครั้ง
0: 7
1: ครั้ง13ไว้ในใจชูขึ้นมา7แล้วนับถอยหลัง13 13นับถอยหลังเป็น12 11 10 9 8 7 6ได้คำตอบแล้วตอบ
0: 6
1: ตอบ6เห็นไหมครับเนาะดังนั้นอาจทำไมครับโอ้โหเด็กๆต้องเลือกและอาจมีข้อผิดพลาดบางคนอาจจะนับข้ามนับซ้ำคำตอบก็อาจผิดพลาดได้ก็ตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนด้านข้างนะครับหรืออาจจะมีวิธีการทำไมครับวาดรูปเปรียบเทียบต่างๆที่ครูแม็กสอนไปหลากหลายวิธีเลยนะครับก็สามารถนำมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับอ้าวมาดูกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับจำนวนดอกไม้นะครับบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ดูยากเลยครูแม็กลองเปลี่ยนบ้างเป็นทำไมครับอาจจะเป็นแถบกระดาษหรือทำไมครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้ดูง่ายเลยจำนวนดอกไม้เท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้10เท่าไหร่นะ13อ่ะครูแม็กก็วางเลยนะครับตามจำนวนของดอกไม้นั่นเองนะครับครบหรือเปล่านะอ้าวช่วยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบหรือยังครบหรือยังยังขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก1เป็น13ครบยังคราวนี
0: ้
1: ครบแล้วนะครับแทนจำนวนของดอกไม้1ช่องแทนจำนวน1ดอกนะเอาละครับมาดูต่อที่จำนวนของหนอนหนอนมีกี่ตัวนะหนอน
0: 7
1: หนอนมี7ตัวครูแม็กก็วางเลย1 2 3 4 5 6 7ครบหรือยังนับทวนอีกครั้งนึง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7เห็นไหมครับแสดงว่าจำนวนครบหรือยังครบแล้วเปรียบเทียบแบบนี้มองปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บได้เลยว่าจำนวนอะไรมากกว่าเนี่ยจำนวนอะไรมากกว่าดอกไม้หรือหนอนมากกว่าดอกไม้มากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่เท่าไหร่มาสักครู่หาไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะทำไมครับดูที่แถบกระดาษได้เลยนะเห็นไหมครับระบายสีให้ดูให้ชัดเจนเลยว่าส่วนนี้คือส่วนเขาเรียกส่วนอะไรนะ
0: ส่วนต
1: ่างครูแม็กชี้ที่

0: แถบกระดาษที่ระบายสีชมพูเขาเรียกส่วนต่างตรงนี้ว่าส่วนที่ทำไมเนี่ยมากกว่าพอชี้ตรงนี้นี่ส่วนที่น้อยกว่าแล้วตรงนี้ล่ะที่ไม่ระบายนี่ล่ะ
1: ส
0: ่
1: วนที
0: ่เท่ากันเห็นไหมครับดังนั้นดูเปรียบเทียบอาจจะโยงเส้นจับคู่เป็นไงครับเท่ากันเนาะตอบได้แล้วว่าดอกไม้มากกว่าหนอนอยู่เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ6เมื่อสักครู่ก็หาไปแล้วคราวนี้ดูเป็นแถบกระดาษเห็นไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนเลยว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เราทำไมครับทำแบบฝึกหัดกันเนาะเราก็ทำไมครับดูในส่วนต่างที่ระบายสีมาให้นะครับแล้วก็นำไปทำไมครับเปรียบเทียบเพื่อตอบคำถามนะครับดังนั้นเปรียบเทียบปุ๊บส่วนนี้แหละเป็นส่วนต่างก็คือเราสามารถนำส่วนต่างนี้มาตอบในเรื่องของการหาผลลบได้นะครับดังนั้น13ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ6นำส่วนต่างนี้แหละนะครับมาตอบประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรนักเรียนก็ทำไมครับดูในเรื่องของส่วนต่างของแถบกระดาษนะครับทั้ง2เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น6ตามที่ทำไมครับระบายสีไว้เลยนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะอ่ะไปดูต่อเลยคราวนี้มีภาพนะครับเป็นอาชีพต่างๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นจำนวนสมาชิกสมาคมก็มีอาชีพต่างๆหลากหลายมากมายนะครับดังนั้นเรียนหนังสือโตขึ้นใช่ไหมเราทำงานเราก็ต้องประกอบอาชีพต่างๆดังนั้นอาชีพในสังคมมีมากมายเลยนะครับก็สามารถทำไมครับค้นคว้าเด็กๆ ก็ดูว่าตัวเองถนัดเรื่องใดฝึกฝนพัฒนานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นอาชีพได้ดังนั้นอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างอาชีพดูจากภาพปุ๊บมีอาชีพอะไรบ้างเอ่ย
1: มวย
0: มีอะไรนะครับ
1: น
0: ักมวยมีอะไรอีกพยาบาลใครนะชาวนารู้ได้อย่างไรว่าเป็นชาวนาม
1: ีข้าว
0: ถือเขียวเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวข้าวมีอะไรอีก
1: น
0: ักก่อสร้างหรือชื่อเขาคืออะไรครับเป็นนักวิศวกรวิศวกรก็ทำไมครับก่อสร้างเนาะออกแบบต่างๆก่อสร้างบ้านอาคารใช่ไหมครับก็จะมีวิศวกรที่คอยดูแลอันนี้ตอบไปแล้วเป็นอะไรครับพยาบาลก็ทำไมครับดูแลใครเอ่ยผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยคุณหมอนั่นเองนะครับก็ดูแลผู้ป่วยต่างๆนะครับในโรงพยาบาลชาวนาทำไมครับเป็นอาชีพเกษตรกรใช่ไหมก็ปลูกอะไรครับชนะเนี่ย
1: ปล
0: ู
1: กข
0: ้
1: าว
0: ปลูกข้าวนะครับแล้วก็มีการเกี่ยวข้าวด้วยนะอ้าวอาชีพนี้เลย
1: น
0: ัก
1: มวย
0: นักมวยนะครับนักมวยก็เป็นกีฬานะครับเป็นนักกีฬาก็ถือว่าเป็นอาชีพนะเพราะว่านักกีฬาถ้าเด็กๆฝึกฝนนะไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามที่เราเล่นเราฝึกฝนมีความชำนาญเก่งกาจนะครับแล้วก็ไปแข่งไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดนะครับหรือระดับประเทศหรือระดับโลกเลยนะครับก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพได้เอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูจำนวนหน่อยว่าจากภาพนี้มีนักวิศวกรกี่คนกี่คนครับบางคนบอกตอบปุ๊บเลยเพราะว่าคุณครูแม็กทำไมเอ่ยเขียนไว้ด้านบนแล้วใช่ไหมอ้าวนักวิศวกรอ้าวลองช่วยนับหน่อยดูซิตรงกับที่เขียนไว้หรือเปล่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาละครับตรงเลยนะครับนั้นวิศวกรจำนวนกี่คนนะ
1: 9
0: คนพยาบาล4คนตรงไหมครับ
1: ตรง
0: นะครับเอาละเอาละชาวนาเท่าไหร่เอ่ยอ่ะนับหน่อย 1 2 3 4 5 6เอ๊แถวที่1 6แถวที่2เรียงตรงกันเลย6กับ6เป็น
1: 12
0: เอาละเอาละ12นะชาวนาอ้าวดูนักมวยหน่อยเอานับก่อนนับก่อนใจเย็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับดังนั้นนักมวยเท่าไหร่ครับถ้าดูแบบนี้ปุ๊บเปรียบเทียบครูแม็กถามเลยเอจากจำนวนสมาชิกในสมาคมนี้นะครับจากแผนภาพนี้อาชีพอะไรที่มีจำนวนน้อยที่สุด
1: นางพยาบ
0: าลอาชีพนางพยาบาลนะครับน้อยที่สุดอาชีพอะไรมีจำนวนมากที่สุด
1: น
0: ักมวยกับเพราะว่าทำไมครับจำนวนที่มากที่สุดมีทั้ง2อาชีพเลยเห็นไหมครับจำนวนเท่ากันนะเอมีอาชีพอะไรที่น้อยกว่าจำนวนน้อยกว่านักวิศวกรครับใครน้อยกว่าวิศวกรนะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับคิดอย่างไรอ่ะให้ได้5
1: ส่วนได้ส่วนรวมเงินได้ส่วนรวม
0: บางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมอะไรได้อีกโยงเส้นจับเปรียบเทียบได้ไหมโยงเส้นจับคู่เปรียบเทียบก็ได้ลบการเอาอะไรลบอะไรล่ะ
1: 9ลบด้วย4เท่ากับ
0: 5 9ลบด้วย4เท่ากับ5นะครับก็เปรียบเทียบก็ได้ใช้การลบก็ได้ดังนั้นหาส่วนต่างก็ได้นะครับเพื่อนำมาตอบว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยวิศวกรมากกว่าเท่าไหร่นางพยาบาลน้อยกว่าวิศวกรเนี่ยนางพยาบาลน้อยกว่านักวิศวกรน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทำไมครับสามารถหาส่วนต่างส่วนนี้มาตอบคำถามได้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าจากจำนวนสมาชิกสมาคมเนี่ยเขามีคำถามอะไรมาถามเด็กๆนะครับเอาละคำถามแรกช่วยอ่านหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเขาถามว่าอะไรมีพยาบาลมากกว่าหรือน้อยกว่าชาวนาอยู่เท่าไหร่คำถามแรกตอบคำถามแรกก่อนมีพยาบาลมากกว่าหรือน้อยกว่าชาวนา
1: น้อยกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าน้อยกว่าดูพยาบาลนะครับดูที่พยาบาลดูที่อะไรนะ
1: พยาบาล
0: ดูที่พยาบาลนะครับดูที่พยาบาลนะดูที่พยาบาลพยาบาลกับใครนะกับใครนะชาวอะไรดูพยาบาลกับชาวนามองปุ๊บเอ๊ะใครเป็นไงครับพยาบาลมากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: พยาบาลเป็นไงเนี่ย
1: น้อยกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: น้อยกว่าแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร
1: ่
0: คิดยังไงครับบางคนบอกตอนนี้ลบได้แล้วก็เอามาลบกันเลยใช่ไหมหรือบางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้นะครับดังนั้นเฉลยเลยมีพยาบาลน้อยกว่าชาวนาอยู่กี่
1: คน
0: 8คนถ้าครูแม็กโยงเส้นจับคู่เดี๋ยวใช้สีแดงโยงเส้นให้ดูโยงเส้นเลยปุ๊บ1ต่ออะไรครับ1ต่อ1นะโยงเส้นจับคู่เปรียบเทียบเห็นไหมครับดังนั้นมีชาวนาเป็นไงเนี่ยมากกว่าใช่ไหมพยาบาลดังนั้นพยาบาลก็เป็นไงเนี่ย
1: น้อยกว
0: ่าแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะน้อยกว่าอยู่8นะครับดังนั้นพอเป็นภาพแบบนี้อาจจะดูทำไมครับไม่ชัดเจนใช่ไหมก็อาจจะใช้เป็นแถบกระดาษเข้ามาได้นะครับเนาะอ้าวดูต่อคำถามต่อไปถามว่าอย่างไรช่วยอ่านหน่อย
1: ม
0: ีชาวนามากกว่า หรือน้อยกว่าวิศวกรอยู่เท่าไหร่คำถามแรกคำถามแรกชาวนามากกว่าหรือน้อยกว่าวิศวกรอ้าวคำถามแรกคือมากกว่าแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่ครับมากกว่าอยู่3คิดยังไงอ่ะอ่ะบางคนบอกส่วนย่อยส่วนรวมนับต่ออ่ะลบก็ได้เอาอะไรลบอะไรเนี่ยเอาอะไรลบอะไร
1: 12ลบด้วย9เท่ากับ3
0: 12ลบด้วย9เท่ากับ3ดังนั้นเราทำไมครับเปรียบเทียบอยากได้จำนวนว่าทำไมครับว่าเอ๊ะชาวนาทำไมครับมากกว่าวิศวกรอยู่กี่คนดังนั้นในโจทย์ปัญหาเด็กๆเคยเรียนรู้กันไปแล้วก็อาจจะใช้ทำไมครับในเรื่องของการลบเข้ามาช่วยเลยก็คือโจทย์ปัญหาในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมเด็กๆจึงรู้สึกว่าต้องอ๋อเอาจำนวนชาวนาลบด้วยเลยครับจำนวนของวิศวกรพอลบปุ๊บออกมาเลยใช่ไหมครับได้จำนวนเท่าไหร่ล่ะมากกว่าอยู่กี่คนนะกี่คน
1: 3
0: คนนะครับดังนั้นมีชาวนามากกว่าวิศวกรอยู่3คนอันนี้นะครับเด็กๆก็เปรียบเทียบตอบคำถามได้เลยนะครับดังนั้นการหาคำตอบบอกแล้วมีหลากหลายวิธีเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆใช้วิธีการไหนในการที่จะหาคำตอบนะครับก็บางคนอาจจะถนัดนะครับในวิธีการของตนเองนะครับก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนั้นใช้วิธีไหนสามารถที่จะอธิบายได้นะครับอ้าวดูต่อเขาบอกว่าถ้าต้องการหาผลต่างของจำนวนนักมวยกับจำนวนพยาบาลจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรจำนวนนักมวยกับจำนวนอะไรครับพยาบาลว่าเอ๊ต้องการหาผลต่างว่ามีจำนวนต่างกันเท่าไหร่ล่ะทำยังไงดี12ลบด้วย4
1: เท่าก
0: ับ
1: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 8
0: 12ลบด้วย4เท่ากับ
1: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 8
0: เท่ากับ8คิดยังไงเนี่ยลองวิเคราะห์หน่อยบางคนบอกเห็นประโยคสัญญาเอ๊ะควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดี
1: น
0: ับ
1: ถอยหล
0: ังถ้านับถอยหลังถอยหลังแค่กี่ครั้งเองเนี่ย
1: 4
0: ครั้งเองใช่ไหมเริ่มแล้วเห็นไหมครับเด็กๆเริ่มมีการวิเคราะห์แล้วว่าควรจะใช้วิธีการไหนถึงจะทำไมครับง่ายมากกว่าใช่ไหมสิบสองถ้านับถอยหลังเอา12ไว้ในไหนครับไว้ในใจชูขึ้นมา4นับถอยหลัง12 12นับถอยหลังเป็น11 10 9 8ตอบเท่าไหร่ครับตอบ8บางคนบอกว่าตอบได้เลยหรือบางคนอาจจะทำไมครับยังตอบไม่ได้ดังนั้นนะครับเด็กๆครับเราทราบจำนวนนักมวยแล้วกับจำนวนพยาบาลแล้วหรือยังทราบหรือยังทราบหรือยังทราบหรือยังเมื่อสักครู่นี้มีแล้วใช่ไหมที่เขียนไว้แล้วนะครับว่าจำนวนนักมวยมีอยู่เท่าไหร่ล่ะเด็กๆตอบได้แล้วจำนวนนักมวยเท่าไหร่เอ่ย10เท่าไหร่12จำนวนพยาบาลล่ะ4เห็นไหมครับดังนั้นจำนวนนักมวยก็คือ12จำนวนของพยาบาลเท่าไหร่นะ4ดังนั้นจำนวนนักมวยถ้าใช้แถบกระดาษในการเปรียบเทียบนะวางเลย10เท่าไหร่นะครับ10เท่าไหร่12เอ๊ะครูแม็กวางครบหรือยังนะช่วยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบหรือยังครบแล้วคราวนี้จำนวนของพยาบาลบ้าง1 2 3 4ครบแล้วนะครับเปรียบเทียบปุ๊บโอ้ยแถบกระดาษที่ยาวกว่าแสดงว่ามีจำนวนมากกว่านะครับเด็กๆก็ดูเลยจากส่วนที่เท่ากันดูในส่วนอะไรครับส่วนต่างเขาถามว่าจำนวนใดมากกว่านักมวยหรือพยาบาล
1: นักมว วย
0: นักมวยมากกว่าชัดเจนเลยนะครับนั้นจำนวนนักมวยมากกว่า

0: จำนวนใดน้อยกว่าจำนวนพยาบาลก็ดูจากทำไมครับในเรื่องของแถบกระดาษได้เลยว่าอ๋อแถบที่มีความยาวมากกว่าก็มีจำนวนมากกว่าแถบที่มีทำไมครับความยาวสั้นกว่าก็จะเป็นจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองนะครับอ้าวดูต่อจากแถบกระดาษนะครับถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนจะได้ว่าอย่างไรเนี่ย12ลบด้วย4เท่ากับบางคนใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้พาแล้วควรจะใช้วิธีการอะไรเนี่ยอันเนี้ยนับต่อหรือนับถอยหลัง
1: น
0: ับถอยหลังเพราะว่าจำนวนครั้งน้อยกว่านะครับก็ถอยหลังแค่4ครั้งเองนะครับก็ควรใช้วิธีการนับถอยหลังหรือถ้าไม่ใช้การนับถอยหลังดูจากภาพก็หาส่วนต่างเพื่อทำไมครับมาตอบได้นะครับหาส่วนต่างมาตอบได้ก็ดูในส่วนที่เท่ากันนะดูในส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มีค่ามากกว่าเราอยากได้ส่วนต่างออกมาเราก็เอาจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่อะไรครับน้อยกว่าซึ่งจำนวนที่มากกว่าก็จะเป็นตัวอะไรล่ะตัวอะไรอยู่ด้านหน้าเลยตัวอะไรครับตัวตั้งส่วนจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบพอลบปุ๊บก็จะได้ส่วนต่างออกมาส่วนต่างออกมานะครับก็เอามาตอบได้หรือบางคนบอกว่าหนูถนัดวิธีการนับถอยหลังหนูถนัดวิธีการนับต่อก็สามารถเลือกเพื่อทำไมครับมาตอบได้ดังนั้นอาจจะเลือกวิธีการอื่นเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบก็ได้นะครับอ้าวไปดูต่อนะถามต่อถ้าต้องการหาผลต่างของจำนวนนักมวยกับจำนวนชาวนาฟังดีๆนะจำนวนนักมวยกับจำนวนชาวนาจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 12
0: ลบ
1: ด้วย
0: 12ลบด้วย12เท่ากับ
1: 0
0: เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นเอ๊ะทำไมลบกันแล้วได้ศูนย์ล่ะ
1: เพราะว่าจำนวนเป็นไง
0: เพราะว่าจำนวนเป็นไงเนี่ยจำนวนเท่ากันเห็นไหมครับพอเปรียบเทียบแล้วจำนวนเท่ากันมีส่วนต่างไหมมีส่วนต่างไหม
1: ไม
0: ่มีถ้าเท่ากันมีส่วนต่างไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีใช่ไหมครับเอาละคราวนี้ดูต่อนะครับเราทราบจำนวนนักมวยแล้วก็จำนวนชาวนาหรือยังทราบหรือยังครับทราบแล้วดังนั้นจำนวนนักมวยเท่าไหร่ทวนอีกครั้งหนึ่ง12จำนวนชาวนา12นะครับจำนวนนักมวยคราวนี้วางแถบกระดาษให้ดูเลยจำนวนนักมวย10เท่าไหร่นะ12จำนวนอะไรนะชาวนาก็เท่าไหร่ล่ะชาวนาก็12วางแถบกระดาษเลยดูปุ๊บแถบกระดาษเป็นไงเนี่ยเป็นไงเอ่ย
1: เท่ากัน
0: มีส่วนต่างไหม
1: ไม
0: ่มีดังนั้นลบกันจึงได้จำนวนเท่าไหร่ล่ะครับเท่าไหร
1: ่
0: 0เห็นไหมก็ไม่ยากเลยนะครับก็ใช้การเปรียบเทียบเข้ามาช่วยได้นะมองปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรล่ะ12
1: ลบ12เท่ากับ0
0: 12ลบ12เท่ากับตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ไม่ยากเห็นไหมครับนั้นไม่มีส่วนต่างเห็นไหมก็ส่วนต่างเท่ากับ0นั่นเองนะครับเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจำนวนของทำไมครับนักมวยกับจำนวนชาวนาเป็นไงครับเท่ากันหรือไม่เท่าไม่เท่าเท่ากันลบกันจึงได้เท่าไหร่ล่ะครับ0เห็นไหมครับนั้นเท่ากันนะดังนั้นผลลบของ12ลบด้วย12เท่ากับ0อ้าวมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะคราวนี้ถึงเวลาที่ฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัด 2.37 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.37 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบาย คำชี้แจงในแต่ละข้อ

0: ็นะครับตรวจสอบความถูกต้องและก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเลยครับดีเลยครับเปิดไปหน้า
1: 220
0: เปิดไปหน้าอะไร200เท่าไหร่นะ200อะไร200อะไร200 220หน้าที่มีอุปกรณ์กีฬามีลูกวอลเลย์บอลลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลลูกเทนนิสลูกขนไก่และลูกกอล์ฟเจอหรือยังเจอหรือยังครับอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะพิจารณาแผนภาพต่อไปนี
1: ้
0: พิจารณาแผนภาพต่อไปนี
1: ้
0: เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างนะลูกอะไรลูกวอลเลย์
1: บอล
0: ลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลลูกเทนนิสลูกขนไก
1: ่
0: ลูกกอล์ฟคราวนี้อ่ะฟังดีๆเขาจะให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบเติมคำตอบนะดังนั้นอันนี้ตั้งใจดูข้อที่1เขาบอกว่ามีลูกวอลเลย์บอลเขาบอกว่าไงต่อเนี่ยคำนี้มากกว่าจุดๆๆคราวนี้ให้เด็กๆเลือกเปรียบเทียบเองโดยเขาบอกว่ามีลูกวอลเลย์บอลมากกว่าอะไรดีอะมากกว่าอะไรดีเปรียบเทียบอะไรก็ต้องไปดูก่อนลูกวอลเลย์บอลมีกี่ลูกล่ะครับเท่าไหร่นะ
1: 14
0: ลูกมากกว่าลูกอะไรดีมากกว่าลูกอะไรเด็กๆก็นำคำตอบลูกเทนนิสลงมาเติมในนี้นะครับแล้วมากกว่าอยู่กี่ลูกล่ะเด็กๆก็เปรียบเทียบแล้วก็เขียนประโยคครับสัญลักษณ์โดยนำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วไหนใครเข้าใจแล้วอ้าวเอามือลงนะครับลงมือทำได้อ้าวข้อแรกเดี๋ยวข้อแรกเขียนให้ดูนะมากกว่าลูกอะไรนะข้อแรกเนี่ยลูกเทนอะไรนะลูกเทนนิสเดี๋ยวขอลดเส้นนิดนึงก็เอาคำตอบลูกเทนนิสนะอยู่ด้านล่างนะครับอ้าวลูกเทนนิสเอ๊แล้วลูกวอลเลย์บอลมากกว่าลูกเทนนิสอยู่กี่ลูกล่ะ
1: 5ลูก
0: กี่ลูกเอ่ยวอลเลย์บอล10เท่าไหร่นะ14นับเลยลูกเทนนิสเทนนิสเท่าไหร่เอ่ย9อ๋อแสดงว่าลูกวอลเลย์บอลมากกว่าลูกเทนนิสอยู่กี่ลูกล่ะกี่ลูก5ลูกประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ยอะไรลบอะไรนะ
1: 4ลบด้วย9เท่ากับ5
0: 14ลบด้วย9เท่ากับ
1: 5
0: เท่ากับ5อ้าวทำให้ดูข้อ1นะลูกบอลลูกบอลเดี๋ยวช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยเท่าไหร่นะ
1: 11
0: 10เท่าไหร่นะครับ
1: 11
0: ลูกบาส ลูกบาสเท่าไหร่เอ่ยลูกบาสเท่าไหร่นะ13ลูกเทนนิสไปแล้วลูกขนไก่ล่ะลูกขนไก่ล่ะ10เท่าไหร่นะอ้าว12ลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟลูก11อ้าวข้ออื่นๆเปรียบเทียบเองเลยนะดูว่าเขาให้เปรียบเทียบอะไรเช่นข้อที่2เขาให้เปรียบเทียบอะไรครับลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลจะมากกว่าอะไรล่ะลูกฟุตบอลจะมากกว่าลูกอะไรล่ะฟุตบอลจะมากกว่าบาสไหมนะ
1: ฟุตบอลจะมากกว่าล
0: ู
1: กเทนน
0: ิ
1: ส
0: เด็กๆก็เอาไปเติมเติมว่าอะไรครับข้อ2ลูกฟุตบอลมากกว่าก็เอาลูกเทนนิสเหมือนข้อนี้เลยใช่ไหมแต่ก็เปรียบเทียบว่าจำนวนเท่าไหร่อ้าวจดจำนวนไว้นะหรือนับอีกครั้งหนึ่งข้อ1เรียบร้อยแล้วนะครับปลายทางเรียบร้อยนะไปดูที่ข้อ2ใครทำได้ทำนำไปเลยนะเปรียบเทียบเองได้เลยทำพร้อมกันทำพร้อมกันใช่ไหมข้อที่2มีลูกฟุตบอลมากกว่าคุณแม็กบอกแล้วมากกว่าอะไรล่ะมากกว่าลูกเทนนิสเติมเลยเติมเลยเติมเองได้เลยลูกเทนนิสอย่าลืมนะดูจำนวนนะลูกวอลเล่14ลูกบอล11ลูกบาส13ลูกกอล์ฟ11ลูกขนไก่10เท่าไหร่นะ12ลูกเทนนิส9ลูกฟุตบอลมากกว่าลูกอะไรนะลูกฟุตบอลมากกว่าลูกเทนนิสอยู่กี่ลูกครับ2ลูกประโยคสัญลักษณ์คือ
1: 11ลบด้วย9เท่ากับ2
0: 11
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 9
1: เท่ากับ2
0: เท่ากับ2ไม่ยากข้อ3เขาบอกว่าลูกบาสเกตบอลยังไงน้อยกว่าแล้วลูกบาสเกตบอลน้อยกว่าอะไรล่ะลองดูลูกก็เอาคำลงไปเติมน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่1ลูกเยี่ยมก็เติมลงไปเลยอะไรนะครับเนี่ยไงลูกบาสเกตบอลคือสีส้มข้อ3ลูกบาสเกตบอลน้อยกว่าลูกอะไรนะเมื่อกี้ตอบไปแล้วลูกอะไรวอนอะไรนะเขาบอกน้อยกว่าอยู่อย่างเดียวเลยคือลูกอะไรนะวอนอะไรนะวอน

วอลเล่อะไรเอ่ยอ้าวของคุณแบ็คเขียนไม่พอนะเด็กๆ ดูที่อะไรครับ

14ลบด้วย14ลบด้วย13เท่ากับ1อ้าวข้อ4ข้อ4ข้อ4มีลูกลูกอะไรเนี่ยข้อ4อ่ะมีลูกขนไก่มากกว่าลูกอะไรดีลองดูนะลูกขนไก่มากกว่าลูกกอล์ฟได้ไหมมากกว่าลูกฟุตบอลได้ไหมแสดงว่าตอบอันไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอาจจะเลือกลูกกอล์ฟก็ได้ลูกฟุตบอลก็ได้ลูกเทนนิสได้ไหมได้ไหมครับได้แต่ผลของการเปรียบเทียบอาจจะไม่เท่ากันอ้าวขอเฉลยอีกหนึ่งข้อนะครูแม็กเลือกลูกอะไรดีที่ยังไม่ใช้ลูกบอลดีกว่านะครับลูกขนไก่มากกว่าลูกลูกฟุตบอลลูกขนไก่มากกว่าลูกฟุตบอลอยู่เท่าไหร่นะกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกขนไก่มากกว่าลูกฟุตบอลอยู่1ลูกประโยคสัญลักษณ์คือสิบสองลบด้วย11เท่ากับ1วันนี้นะครับอาจจะเขียนข้อความเยอะนะดังนั้นเด็กๆต้องฝึกการเปรียบเทียบนะครับหาส่วนต่างเพื่อนำมาตอบนะวันนี้ที่เราเรียนรู้กันนี่ของตัวเองมีอยู่แล้วว่าลูกอะไรใช่ไหมครับข้อความใต้ล่างภาพใช่ป่าวก็ดูที่ของตัวเองเลยว่าเป็นลูกอะไรเอาข้อความมาเติมเป็นไงครับเรียบร้อยหรือยังตอนนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อที่อะไรแล้วตอนนี้ข้อที่4ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วส่วนข้อที่5 6 7ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนำไปทำไมครับเปรียบเทียบเองเลยว่าลูกขนไก่น้อยกว่าอะไรลูกกอล์ฟมากกว่าอะไรมีลูกกอล์ฟเป็นยังไงกับลูกบอลฝากกลับไปทำเป็นอะไรครับการบ้านไหวไหม3ข้อไหวไหมครับไหวนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาละครับสองตาสองตาดูสองหูเอามือจับหูก่อนมือจับหูก่อนเอามือจับไหล่จับหูจับไหล่จับหูจับไหล่แล้วก็วางไว้บนตักเลยนะครับคราวนี้เด็กๆครับสรุปบทเรียนหน่อยสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันวันนี้เรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะครับนั้นการเปรียบเทียบจำนวนก็ทำได้โดยการลบนะครับก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนโดยจำนวนที่มากกว่าบอกแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันต้องการหาส่วนต่างต้องการหาส่วนต่างนะครับก็นำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวอะไรล่ะครับตัวตั้งและก็นำจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวเป็นตัวลบเพื่อหาส่วนต่างเป็นผลลบอาจจะเอามาตอบในประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ในประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับก็

ฝากเด็กๆนะวันนี้มีการบ้านกลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ครั้งหน้าจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมในเรื่องของการลบดังนั้นนะครับวิธีการต่างๆมากมายที่ฝากเด็กๆนะก็ต้องฝึกฝนนะครับก็ลองดูว่าใครถนัดวิธีไหนก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมไหมคะ
2: รู้จัก
1: สิ่งแวดล้อมคืออะไรคะ
3: สิ่งที
1: ่อ
3: ย
1: ู่
3: รอบต
1: ั
3: วเรา
1: ใช่แล้วถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองชนบทนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ
4: ไม่เคยค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เคยเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยค่ะในภาพนี้มีอะไรบ้างคะ

0: มีอะไรบ้างคะในภาพนี้มีอะไรบ้างมีบ้านมีตึกมีร้านค้าม ี
1: แม
0: ่ค้ามีห้างทองมีร้านขายของไหมคะนักเรียนชอบไหมคะนักเรียนชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคะนักเรียนชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคะตอนนักเรียนไปทางล่ะคะชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมอยากจะตั้งบ้านเรือนในบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าหรือในสถานที่นี้ไหมคะอยากใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจไปดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นทุ่งท้องนาใช่ไหมคะบรรยากาศดีไหมลูกบรรยากาศดีไหมมีแต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดเลยนักเรียนคิดว่าอากาศดีไหม
1: ด
0: ีนะคะนักเรียนชอบไหมคะชอบอากาศแบบนี้ไหมคะแล้วระหว่างภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนักเรียนชอบภาพไหนชอบภาพไหนคะไหนใครชอบภาพที่หนึ่งยกมือเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบภาพที่หนึ่งหรือเปล่าแล้วชอบเพราะอะไรหันสาชอบภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะอะไรคะทำไมถึงชอบภาพที่หนึ่งคะ
2: มันสวย
0: เพราะอะไรคะมีร้านขายของใช่ไหมคะเพราะว่ามีร้านขายของมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยใช่ไหมคะมีตึกด้วยมีคอนโดด้วยแล้วใครชอบภาพที่สองบ้างยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบภาพที่สองหรือเปล่าไหนใครชอบภาพที่สองที่ยกมือนาวาทำไมนาวาถึงชอบภาพที่สองคะ
3: อากาศด
0: ีใช่ไหมคะอยู่กับ
3: ติ
0: ดกับภูเขาเพราะว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมมีการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะคุณครูก็ชอบภาพที่สองเหมือนกันค่ะเพราะว่าอากาศดีไม่วุ่นวายนะคะไม่มีรถเยอะถ้าภาพที่หนึ่งเป็นไงคะนักเรียนคิดว่าเป็นไงคะมีรถเยอะมีบ้านเรือนเยอะแสดงว่าจะต้องมีคนอาศัยอยู่เยอะหรืออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสภาพแวดล้อมของชุมชนนะคะมีผลต่อการดำเนินชีวิตในหลายด้านด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยนักเรียนฟังนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะโดยเราสามารถสังเกตได้ว่าบ้านเรือนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันการสร้างบ้านเรือนก็จะต่างกันไปด้วยค่ะมีก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นภาพแรกนะคะเป็นการสร้างบ้านด้วยอะไรคะการสร้างบ้านด้วยปูนด้วยอิฐใช่ไหมคะก็จะเป็นไงคะโครงสร้างก็จะแข็งแรงกว่าค่ะส่วนการสร้างบ้านแบบที่สองเป็นยังไงการสร้างบ้านด้วยไม้บ้านเรือนไทยใช่ไหมคะนักเรียนชอบแบบไหนชอบแบบที่หนึ่งหรือชอบแบบที่สองแบบที่หนึ่งใช่ไหมคะบางคนบอกว่าหนูชอบแบบที่หนึ่งค่ะเพราะว่าสวยนะคะบางคนบอกว่าชอบแบบที่สองค่ะก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นบ้านทรงไทยค่ะการสร้างบ้านแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะคะอย่างบ้านแรกภาพแรกนักเรียนดูนะคะภาพแรกนะคะเป็นการสร้างบ้านด้วยอิฐด้วยปูนจะนิยมสร้างกันในเมืองหรือสังคมเมืองค่ะส่วนภาพที่สองนะคะเป็นการสร้างบ้านด้วยไม้หรือเรียกว่าบ้านเรือนทรงไทยนะคะจะนิยมสร้างกันในชุมชนชนบทหรือสังคมชนบทค่ะในด้านการคมนาคมนะคะการเดินทางผู้คนมักจะตั้งถิ่นฐานที่บริเวณการเดินทางสะดวกค่ะ

0: การคมนาคมก็คือการเดินทางนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นตั้งบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับถนนนะคะหรือแหล่งเดินทางต่างๆค่ะเช่นรถไฟนักเรียนชอบภาพไหนคะภาพนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมชนบทหรือสังคมชนบทนะคะแต่ถ้าเป็นภาพนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมเมืองหรือสังคมเมืองค่ะนักเรียนคิดว่าสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรภาพนี้ก็จะสร้างบ้านเรือนใกล้กับริมน้ำนะคะภาพนี้เป็นไงคะอยู่ใกล้ๆสะพานนะคะมีรถวิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะนักเรียนคิดว่าการจราจรติดขัดไหมคะการจราจรติดขัดไหมคะการจราจรติดขัดค่ะเพราะว่ามีรถวิ่งเต็มไปหมดเลยแสดงว่าจะต้องมีคนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นค่ะและในการประกอบอาชีพนะคะผู้คนมักจะประกอบอาชีพที่สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมหรือเอื้ออำนวยค่ะอย่างเช่นภาพแรกนะคะภาพแรกก็จะมีการประกอบอาชีพอะไรเขาทำอะไรเอ่ยเขาทำอะไรคะ
1: ขายของ
0: ขายของนะคะขายของที่ไห
1: น
0: ในเรือใช่ไหมคะขายของในน้ำนะคะก็จะมีอาหารนะคะมีสิ่งของอยู่ในเรือนะคะส่วนภาพนี
1: ้
0: ชาวประมงนะคะมีการจับปลาหรือจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปขายค่ะลักษณะของสังคมเมืองตอนนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสังคมเมืองแล้วนะคะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟังจะเป็นยังไงใช่แล้วนักเรียนจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมเมืองและสังคมชนบทนะคะลักษณะของสังคมเมืองนะคะประชากรอาศัยกระจุกอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นเหมือนกับในภาพนี้เลยในภาพนี้จะเป็นสังคมเมืองที่มีตึกอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่ติดกันไปหมดเลยบ้านเรือนก็อยู่ติดกันไปหมดเลยแสดงว่าจะต้องมีคนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นมีคนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะนี่คือลักษณะของสังคมเมืองนะคะศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆสังคมเมืองจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นรถแท็กซี่ใช่ไหมคะรถโดยสารมีอะไรอีกมีคอนโดมีตึกมีรถไฟฟ้าม ีร้านขายของมีสะพาน
1: มี
0: ห้างสรรพสินค้ามีไฟจราจรค่ะการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วนะคะนักเรียนรู้จักการคมนาคมไหมคะรู้จักไหมคะมีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วนะคะเช่นรถไฟฟ้าเครื่องบินอะไรอีกมีอะไรอีกคะแท็กซี่รถไฟเรือรถขนส่งถูกต้องค่ะยังไม่พอนะคะในความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลรอบข้างจะมีระดับความสัมพันธ์นะคะที่น้อยเพราะว่าคนรอบข้างที่นักเรียนรู้จักในสังคมเมืองเนี่ยเราจะรู้จักน้อยมีญาติน้อยเพราะว่าบางคนก็มีญาติอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักคนรอบข้างเนี่ยน้อยรู้จักไม่กี่คนอาจจะรู้จักแค่1คน2คนหรือเพื่อนสนิทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพในสังคมเมืองนะคะการประกอบอาชีพในสังคมเมืองมีอะไรบ้างเช่นอุตสาหกรรมนักเรียนรู้จักอุตสาหกรรมไหมคะ
1: จ้
0: ะอุตสาหกรรมคืออะไรคะอุตสาหกรรมคืออะไรคะถูกต้องเช่นโรงงานผลิตรองเท้า
1: โรงงานผลิต
0: อะไรอีกผลิตโต๊ะผลิตกระ

0: ะไรคะโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตตุ๊กตาโรงงานอะไรคะผลิตไส้กรอกมาดูนะคะอุตสาหกรรมก็คือโรงงานนั่นเองค่ะเช่นโรงงานผลิตรองเท้าโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตกระเป๋าโรงงานผลิตเสื้อผ้าโรงงานผลิตโต๊ะเก้าอี้นั่นคืออุตสาหกรรมค่ะเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คืออาชีพรับจ้างจะต้องมีอาชีพรับจ้างเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเป็นแรงงานนะคะไปเป็นแรงงานเพื่อช่วยกันผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นค่ะต่อไปอาชีพในสังคมเมืองมีอะไรอีก
1: ค้าขาย
0: ใช่แล้วค่ะการค้าขายนะคะการประกอบอาชีพในสังคมเมืองก็จะมีอาชีพที่เกิดขึ้นมาคือการค้าขายนะคะเพราะว่าในสังคมเมืองเนี่ยมีคนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการค้าขายเพื่ออะไรคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่ชอบทำอาหารหรือต้องการซื้อสินค้านะคะเราก็ไม่ต้องทำอาหารเองนะคะอยากได้เสื้อตัวใหม่เราก็ไปซื้อเสื้อตัวใหม่มานะคะเป็นการอำนวยความสะดวกไหมคะเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะต่อไปการประกอบอาชีพในสังคมเมืองก็คือ
1: บริการ
0: บริการนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพสิเป็นบริการอะไรนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะท่านนี้คิดว่าเป็นบริการอะไรคะบริการโรงแรมถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะหรือบริการในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปหาคุณหมอหรือไปคลินิกนะคะเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็คือบริการแล้วเรียนคิดว่ามีบริการอะไรอีกคะในสังคมเมืองบริการอะไรอีกคะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราที่อยู่ในสังคมเมืองบริการรับส่งอาหารได้ไหมคะบริการซักอบรีดบริการรถรับส่งมีบริการอะไรอีกคะมีบริการอะไรเอ่ยรถโดยสารรถไฟฟ้าหมดหรือยังเติมแก๊สคนส่งของใช่ที่เรียนพูดมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือบริการในสังคมเมืองค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะของสังคมชนบทกันบ้างนะคะลักษณะของสังคมชนบทนะคะประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันไม่หนาแน่นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูภาพการตั้งบ้านเรือนของสังคมเมืองไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกับชนบทอย่างไรการตั้งบ้านเรือนของสังคมเมืองเป็นยังไงคะตั้งบ้านที่ติดกันนะคะมีตึกอยู่เต็มไปหมดเลยมีบ้านเรือนก็อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นค่ะส่วนสำหรับการตั้งบ้านเรือนนะคะในสังคมชนบทเป็นยังไงตั้งบ้านเรือนห่างๆกันนะคะแล้วก็มีคนอาศัยอยู่น้อยเพราะว่าอะไรคะ
2: อยู่ในป่า
0: ไม่ใช่เพราะว่าคนเนี่ยย้ายถิ่นฐานไปตั้งบ้านเรือนในสังคมเมืองแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นจึงทำให้สังคมชนบทนั้นมีคนอาศัยอยู่น้อยค่ะและสังคมชนบทนะคะยังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะคะเช่นอะไรคะเช่นอะไรคะมีการพึ่งพาถูกต้องนะคะมีการใช้น้ำในการทำการเกษตรมีการเลี้ยงปลามีการทำนาทำไร่นะคะก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่ะชีวิตการดำเนินชีวิตนะคะของสังคมชนบทนะคะไม่รีบเร่งมากในภาพนี้เป็นยังไงคะปั่นจักรยานนะคะ

0: นักเรียนคิดว่าอากาศดีและน่าไปอยู่ไหมคะ
1: น
0: ่าไปอยู่อาศัยมากมากเลยคุณครูก็ชอบบรรยากาศแบบนี้มากมากเลยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติผู้คนไม่วุ่นวายผู้คนไม่เร่งรีบเหมือนกับสังคมเมืองที่จะต้องเร่งรีบตลอดเวลาที่จะต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อแต่งตัวไปทำงานถ้านักเรียนอยู่ในสังคมเมืองนักเรียนก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะเพื่อแต่งตัวทานอาหารแล้วก็รีบไปโรงเรียนแต่ถ้าโรงเรียนของนักเรียนอยู่ในสังคมชนบทนักเรียนไม่ต้องรีบตื่นเลยเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกับบ้านของนักเรียนนะคะรถก็ไม่ติดแล้วก็ไม่แออัดค่ะในความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลรอบข้างนะคะสำหรับสังคมในชนบทนะคะจะมีญาติเยอะนะคะมีพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่อาศัยอยู่ร่วมกันสามารถปรึกษากันได้พูดคุยกันได้ค่ะการประกอบอาชีพในสังคมชนบทนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไร
1: ชาวนาชาวไร่
0: ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพชาวนาชาวไร่ค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งจะเป็นอาชีพหลักๆเลยเพราะว่ามีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินั่นเองการทำนาทำไร่ก็พึ่งพาอาศัยธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอย่างไรคะอย่างไรเอ่ย
1: ต้นไม้
0: เราใช้น้ำนะคะในการทำการเกษตรในการปลูกพืชผักต่างๆในการเลี้ยงปลาใช่ไหมคะหรือการทำการประมงเราก็ต้องใช้น้ำและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่ะต่อไปกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพนะคะและคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังแล้วให้นักเรียนช่วยกันเลือกว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทนะคะภาพที่1อาคารบ้านเรือนหนาแน่นอาคารบ้านเรือนหนาแน่นนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทไหนใครตอบว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมืออ่าไม่มีใครยกเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพนี้นะคะอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบว่าอะไรเอ่ย
1: ส
0: ัง
1: คมเม
0: ื
1: อง
0: สังคมเมืองใช่ไหมคะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะถ้าเป็นสังคมเมืองนะคะจะมีบ้านเรือนตั้งติดกันอยู่อย่างหนาแน่นเลยค่ะมีตึกมีบ้านนะคะตั้งอยู่ติดกันค่ะแล้วก็มีผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นค่ะต่อไปภาพที่2นะคะมีห้างสรรพสินค้ามากมายมีห้างสรรพสินค้ามากมายค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท
1: สังคมเมือง
0: ใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือไม่มีใครยกเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพนี้นะคะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะมีห้างสรรพสินค้ามากมายเลยตอบว่าสังคมสังคมเมืองค่ะถูกต้องค่ะในสังคมเมืองนะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นบริการส่งของบริการรับส่งอาหารห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้านะคะรถรับส่งก็มีเหมือนกันค่ะต่อไปภาพที่3ค่ะการทำกับข้าวแล้วนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านการทำกับข้าวแล้วนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบว่าอะไรคะใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือ

0: ไม่มีเลยใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือเอามือลงค่ะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็นสังคมชนบทคะใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีการแบ่งปันอาหารให้กันเหมือนกับที่บ้านของคุณครูเลยเวลาทำอาหารเยอะก็จะนำอาหารไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็นำอาหารมาแบ่งให้กับคุณครูเหมือนกันค่ะนี่คือลักษณะของสังคมชนบทค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยไปภาพที่4ค่ะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาขายในชุมชนนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาขายในชุมชนในภาพนี้คืออะไรคะเขานำอะไรมาขายคะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชาวบ้านนั้นปลูกเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาขายในชุมชนค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงไม่มีใครยกเลยใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบอะไรดีสังคมเมืองหรือสังคมชนบท
1: ส
0: ังคมชนบทถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะตอบว่าสังคมชนบทนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในสังคมชนบทนะคะจะปลูกพืชผักทำไร่ทำสวนทำนานะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะมาขายในชุมชนในราคาที่ถูกค่ะจึงตอบว่าสังคมชนบทค่ะและอีกหนึ่งภาพนะคะกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นในภาพนี้เขาทำอะไรกันคะเขาทำอะไรกันอยู่เขามีการปั้นอะไรกันอยู่คะใช่แล้วเขากำลังทำเครื่องปั้นดินเผากันอยู่นะคะจากภาพนี้นะคะเป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อ นำไปขายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะใครคิดว่าเป็นสังคมเมืองยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าเป็นสังคมชนบทยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะตอบข้อไหนดีสังคมเมืองหรือสังคมชนบทตอบว่าสังคมชนบทค่ะถูกต้องค่ะในสังคมชนบทนะคะจะมีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านนะคะเพื่อมาผลิตนะคะสินค้าในท้องถิ่นของตนเองแล้วนำออกมาจำหน่ายนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมภาพไหนกันแน่ค่ะแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูจะให้ช่วยกันแยกภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสังคมเมืองมีลักษณะอย่างไรสังคมชนบทมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถแยกภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะมาค่ะกลุ่มละ1คนค่ะ

เรียบร้อยไหมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนทำถูกต้องไหมคะทำถูกต้องใช่ไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนเงียบเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูว่านักเรียนแยกลักษณะของสิ่งแวดล้อมชนบทกับสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองถูกต้องหรือไม่ค่ะให้นักเรียนไปทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะค่ะฟังนะคะให้นักเรียนดูที่คุณครูนะคะว่าคุณครูแยกลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองกับสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทถูกต้องหรือเปล่าแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณได้เลยค่ะนักเรียนดูนะคะฝั่งนี้ที่มีกรอบสีเหลืองคือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะต่อไปในกรอบสีเขียวคือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองค่ะเรามาดูนะคะภาพแรกเลยนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสังคมชนบทใช่ไหมคะถูกต้องเราก็นำมาติดเลยเก่งมากค่ะต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะทำไมถึงคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะใช่แล้วเพราะว่ามีรถเยอะใช่ไหมคะแล้วก็การจราจรติดขัดนั่นเองค่ะเราก็นำมาติดนี้เลยในกรอบนี้นะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะกรอบสีเขียวต่อไปแล้วยังคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะถูกต้องค่ะเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทค่ะต่อไปบ้านเรือนแบบนี้บ้านเรือนแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองถูกต้องนักเรียนดูของตัวเองด้วยนะคะว่ามีภาพเหมือนกับที่คุณครูติดเปล่าต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสังคมชนบทค่ะถูกต้องนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองถูกต้องค่ะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะต่อไปค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะสิ่งแวดล้อมอะไรคะสังคมชนบทถูกต้องหมดหรือยังนักเรียนดูนะคะว่ามีภาพเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าต่อไปค่ะภาพนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะนักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะตอบว่าลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองถูกต้องต่อไปเป็นอะไรคะมีบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้อยู่กับสิ่งแวดล้อมเลยถูกต้องค่ะเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทค่ะภาพนี้มีตึกด้วยตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะ

0: ูกต้องท่าต่อไปค่ะมีการเลี้ยงสัตว์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาตินักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือสิ่งแวดล้อมสังคมเมือง
1: ชนบท
0: ชนบทถูกต้องค่ะของนักเรียนมีภาพเหมือนคุณครูหรือเปล่าต่อไปมีตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยตอบว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะอยู่กับธรรมชาติมีการเลี้ยงไก่มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะ
1: ชนบท
0: ตอบว่าชนบทถูกต้องต่อไปค่ะเป็นห้างสรรพสินค้ามีสินค้ามากมายเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองคะ
1: ส
0: ัง
1: คมเมือง
0: ตอบว่า
1: สังคมเมือง
0: ถูกต้องค่ะสังคมเมืองนะคะต่อไปอยู่กับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยธรรมชาติค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมือง
1: ชนบท
0: ตอบว่า
1: ชนบท
0: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ
1: ส
0: ัง
1: คมเมือง
0: เป็นยังไงคะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองตอบว่า
1: ส
0: ัง
1: คมเม
0: ืองถูกต้องค่ะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะจะมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติจะมีการตั้งบ้านเรือนห่างกันนะคะไม่ติดกันและก็มีคนอาศัยอยู่น้อยค่ะจะมีการทำอาชีพทางการเกษตรนะคะเป็นหลักเลยอย่างเช่นทำไร่ทำนานะคะปลูกพืชผักต่างๆเพื่อนำไปขายในชุมชนค่ะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะและมีคนอาศัยกันอยู่เยอะนะคะเป็นจำนวนมากนะคะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรคะจะเป็นการรับจ้างค้าขายบริการนะคะและงานโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทและลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของงานตัวเองนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะนักเรียนไปทางก็เหมือนกันค่ะตรวจสอบความถูกต้องของงานตัวเองได้เลยนะคะมีกลุ่มไหนผิดไหมคะ
1: ไม่
0: กลุ่มไหนถูกต้องหมดเลยยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแสดงว่านักเรียนสามารถแยกลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและลักษณะสังคมชนบทได้แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปนะคะมาดูค่ะลักษณะความแตกต่างนะคะตอนนี้นักเรียนเก็บงานของตนเองนะคะไว้ข้างโต๊ะของตัวเองได้เลยเรามาดูลักษณะความแตกต่างค่ะสังคมเมืองนะคะประชากรอาศัยอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นค่ะส่วนสังคมชนบทนะคะประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันไม่หนาแน่นค่ะสังคมเมืองการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วสังคมชนบทนะคะไม่เร่งรีบมากสังคมเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสังคมชนบทนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติสังคมเมืองระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวและคน

0: รอบข้างมีน้อยสังคมชนบทระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวเครือญาติมีมากค่ะสังคมเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจค่ะส่วนสังคมชนบทนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะและต่อไปนักเรียนจะได้ทำใบงานค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะ 1. ค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่ 7 เรื่องสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะพร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะให้เปิดไปหน้าที่74ค่ะเปิดไปหน้าที่74นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เจอไหมคะใครยังไม่เจอนะคะให้นักเรียนยกมือนะคะหน้า74ค่ะทั้งเรียนเจอแล้วใช่ไหมคะ
1: ยัง
0: อ่ะเจอแล้วฟังค่ะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้นักเรียนทำอะไรให้ทำอะไรคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองลักษณะสิ่งแวดล้อมนะคะของสังคมเมืองก็คือภาพแรกเลยที่เรียนจะต้องวาดและภาพที่สองให้นักเรียนวาดภาพลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วเขียนบรรยายใต้ภาพค่ะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ะเด็กๆเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูเลยถ้าไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเรามาดูค่ะเฉลยนะคะยกตัวอย่างคุณครูจะยกตัวอย่างให้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนักเรียนก็วาดไปว่าลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองนะคะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพค่ะเช่นมีความสะดวกสบายในด้านการคมนาคมขนส่งนะคะแล้วก็ระบายสีสวยงามต่อไปค่ะมาดูค่ะลักษณะสิ่งแวดล้อมสังคมชนบทนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะคุณครูก็วาดลงไปค่ะมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติใช่ไหมอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะวาดลงไปแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพค่ะเช่นพึ่งพาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทำได้ไหมคะตอนนี้นักเรียนเก็บงานของตนเองเลยค่ะแล้วกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองชนบทค่ะนักเรียนคะทุกวันนี้นะคะลักษณะของชุมชนในชนบทนะคะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะของไทยเราค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะและกลายเป็นชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นค่ะจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะที่จะต้องรักษาเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้คงอยู่กับเราต่อไปนานๆค่ะนักเรียนทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องความแตกต่างของสังคมเมืองชนบทค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่8เรื่องสังคมเมืองและสังคมชนบทค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะสังคมเมืองและสังคมชนบทไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รอดแล้วเรา
1: ฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
2: ้พี่เว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
0: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
1: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
0: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
2: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ได้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับ

0: มีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาทำการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมกันต่อเนื่องเลยนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่2ของเรื่องการเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเช่นเคยครับนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเอาล่ะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับคำถามถามว่าถามเด็กๆทุกคนเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับถ้านักเรียนทำของหล่นหายที่ถนนหรือทางเดินในโรงเรียนนักเรียนจะมีวิธีเลือกเส้นทางเดินหาของอย่างไรฟังใหม่นะถ้านักเรียนทำของหล่นหายที่ถนนหรือทางเดินในโรงเรียนเอาเป็นทางเดินในโรงเรียนแล้วกันนะครับนักเรียนจะมีวิธีเลือกเส้นทางเดินหาของอย่างไรจะมีวิธีเลือกเส้นทางอย่างไรอะไรนะลูก
1: น
0: ึกเส้นที่เราเดินนึกเส้นทางที่เราเดินว่าเราไปเดินตรงไหนบ้างใช่ไหมครับก็จะได้เจอของสิ่งนั้นมีใครอยากจะตอบคำตอบอื่นไหมครับมีไหมอ่ะจับไมค์นิดหนึ่งลูก
2: เผื่อมีคนเก็บได้แล้วไปฝาก
0: เผื่อมีคนเก็บได้นะแล้วเด็กๆเลือกเส้นทางเดินหายังไงลูกจะต้องไปเดินหาหรือเลือกเส้นทางใดถึงจะเจอของเด็กๆคิดว่า
2: เดินตามเส้นทางที่ตัวเองเดินมา
0: อ๋อเดินตามเส้นทางที่ตัวเองเดินผ่านไปใช่ไหมครับเราอาจจะทำของหล่นตรงนั้นก็ได้เก่งมากประเมินก่อนยอดเยี่ยมมามีคำตอบอื่นไหมครับตรงกลางเลยลูกจับไมค์นิดนึงเด็กๆมีวิธีการเลือกเส้นทางเดินหาของอย่างไรครับ
2: กับเส้นทางที่เราเดินมา
0: อ๋อเราก็เดินย้อนกลับไปใช่ไหมครับเผื่อที่เราจะเจอของที่เราทำหล่นเก่งมากป้ามือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแนวคำตอบของครูนะครับมาดูกันครับแนวคำตอบครับเริ่มต้นค้นหาจากจุดที่จำได้ว่ามีของหายแล้วเดินย้อน

0: ตอนเส้นทางที่เคยเดินไปก่อนนั้นใช่ไหมซึ่งเพื่อนเราตัวแทนกลุ่ม3ได้ตอบออกมาเรียบร้อยนะครับรวมถึงสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดและมองไปที่พื้นทางเดินสถานที่ที่เราเดินผ่านมานะครับซึ่งเด็กๆตัวแทนกลุ่ม3ก็ตอบออกมาอย่างยอดเยี่ยมมากนะครับคำถามยังไม่จบครับคำถามต่อไปถ้านักเรียนเดินไปทั่วทางเดินหรือถนนของโรงเรียนแล้วทำของหล่นหายและจำไม่ได้ว่าหล่นไว้ที่ใดจำไม่ได้ด้วยว่าหล่นไว้ที่ใดนักเรียนจะมีเส้นทางในการเดินหาของให้ทั่วโรงเรียนอย่างไรจะมีเส้นทางในการเดินหาของได้ทั่วโรงเรียนได้อย่างไรนะครับโดยที่เราไม่รู้เลยไม่ทราบเลยว่าของไปหล่นตรงไหนนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเดินหาของให้ทั่วโรงเรียนอ่ะใครอยากตอบครับมีไหมเราจะใช้วิธีการใดให้เดินได้ทั่วโรงเรียนจนกว่าของจะเจออ่ะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยตัวแทนกลุ่ม1นะครับอ่ะจะมีวิธีการเดินอย่างไรให้ทั่วโรงเรียนลูก
1: เดินไปทั่วๆกว่าจะเจอ
0: เดินไปทั่วๆเลยเดินแบบเราจะแบ่งไหมว่าอ่ะเราจะเดินไปตรงนี้ก่อนหรือตรงนั้นก่อนแบ่งไหมเราแบ่งนะครับแต่เด็กๆบอกว่านักเรียนบอกว่าให้เดินไปทั่วๆใช่ไหมครับเอาปรบมือให้เพื่อนเก่งมากไม่ให้มีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับด้านนี้เลยตัวแทนกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับจะมีเส้นทางในการเดินไปทั่วๆเนี่ยได้อย่างไรครับ
1: ให้เพื่อนช่วยหา
0: เอาให้เพื่อนช่วยหาเลยจะได้ทั่วโรงเรียนใช่ไหมเพราะเพื่อนเราในห้องเนี่ยมีด้วยกันถึง30คนเลยใช่ไหมครับเก่งมากยอดเยี่ยมปะเบอร์เยี่ยมมามีใครอยากจะตอบอีกไหมครับตัวแทนกลุ่ม4บ้างอีก1คนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเดินให้ทั่วทั้งโรงเรียนครับเดินหาของ
1: จะได้จำสิ่งของที่เราทำตกค่ะ
0: ต้องจำได้ก่อนว่าสิ่งของที่เราทำหล่นเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับเก่งมากปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูครับคุณครูแบ่งครับแบ่งเป็นโซนหรือแบ่งเป็นสถานที่ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปที่อาคารเรียนก่อนเดินให้ทั่วนะครับเดินให้ทั่วทั้งอาคารเรียนแล้วไปที่อาจจะเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลใช่ไหมครับสนามแบดสนามแบดมินตันนะครับหรือไปในส่วนของทางเดินหลักทางเดินหลักก็เป็นทางเดินที่เราเดินทางหรือสัญจรในโรงเรียนเป็นหลักและทางเดินรองก็จะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นซอกซอยเล็กๆนะครับแล้วตรวจสอบแต่ละโซนทีละส่วนหรือมีใครใช้แผนที่ไหมแผนที่ตรงนี้แผนที่ของโรงเรียนนะครับโรงอาหารไปแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ว่าเราไปแล้วไม่เจอไปตรงอื่นไปอาคาร1ไปสหกรณ์นี่แบบนี้นะครับก็จะช่วยในการระบุพื้นที่และเส้นทางที่ควรตรวจสอบนั่นเองตรงนี้เนี่ยในการสำรวจทั้งโรงเรียนเนี่ยในกรณีที่ทำของหล่นหายแล้วจำไม่ได้ว่าหล่นไว้ที่ใดนะครับเด็กๆก็ให้แนวคำตอบให้คำตอบออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูจะแบ่งออกเป็นโซนๆแล้วก็ไปหาทีละโซนนะครับก็จะทำให้เรานั้นพบเจอสิ่งของที่หล่นหายได้นั่นเองเอาละมีอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะเลือกวิธีเดินค้นหาของหายโดยวางแผนเส้นทางก่อนหรือเดินไปเรื่อยๆโดยไม่วางแผนเพราะอะไรเราจะวางแผนก่อนหรือเราจะเดินไปเรื่อยๆโดยไม่วางแผนเพราะอะไรครับวางแผนวางแผนก่อนบางคนก็บอกว่าเดินไปเรื่อยๆถ้าเรามีการวางแผนจะเป็นยังไงครับเราจะรู้เส้นทางใช่ไหมครับเราจะรู้เส้นทางที่เรานั้นเราต้องผ่านไปหรือเราต้องการเส้นทางที่เราจะเดินไปหาของหายต่างๆถ้าไม่ได้มีการวางแผนเราจะเจอง่ายไหม
2: ไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายหรืออาจจะไม่เจอเลยใช่ไหมครับหรืออาจจะเดินวนอยู่เส้นทางเดิมๆใช่ไหมครับอาจจะทำให้เรานั้น ไม่พบเจอสิ่งของที่เราต้องการหรือสิ่งของที่เราทำหายนั่นเองยอดเยี่ยมมากเด็กๆช่วยกันตอบนะครับทางต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างแน่นอนเอาละแนวคำตอบของคุณครูนะครับต้องวางแผนก่อนใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะจะช่วยให้สามารถเดินได้ครบทุกพื้นที่รวมถึงลดความซ้ำซ้อนไม่ได้เข้าไปหาที่เดิมใช่ไหมครับลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางและอาจจะช่วยลดเวลาในการค้นหาได้นั่นเองนี่คือคำถามนะครับเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนให้กับเด็กๆทางต้นทางและปลายทางนั้นได้ร่วมกันคิดหาทางออกกันเอาละคุณครูมีกิจกรรมสนุกมาฝากเด็กๆด้วยครับวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมไปที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ที่หน่วยที่4ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้นั่นเองสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเขียนโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดบอกทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมนะครับเอาละครับกิจกรรมของครูครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับเส้นทางเก็บขยะเอาละครับเส้นทางเก็บขยะกิจกรรมของครูว่าอย่างไรไปดูที่คำที่แจงกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมคุณครูปลายทางกันก่อนครับไปที่กิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำงานวันนี้เรามีกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับและอภิปรายร่วมกันจากนั้นวางแผนโดยใช้เชือกลากเส้นทางในการเดินของหุ่นยนต์แต่ละตัวเพื่อเก็บขยะให้ครบและใช้ระยะทางรวมสั้นที่สุดครับคำที่แจ้งบทบาทของครูปลายทางครับคุณครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3ถึง4คนจากนั้นแจกกระดาษที่มีภาพแผนผังสถานที่ในข้อที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยคุณครูชี้แจงแบ่งหน้าที่การทำงานและร่วมกันคิดในการหาคำตอบและสังเกตการทำงานกลุ่มของนักเรียนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จากใบกิจกรรมกันครับสถานที่แห่งหนึ่งมีคนที่ขยะไว้ที่พื้นจำนวนมากให้นักเรียนช่วยลากเส้นทางให้หุ่นยนต์4ตัวได้เห็นหุ่นยนต์ไหมครับนี่หุ่นยนต์นะครับอยู่รอบพื้นที่เลยนะครับแล้วมีขยะอยู่เยอะมากเห็นไหมครับขยะอยู่เยอะมากเลยให้นักเรียนช่วยลากเส้นทางให้หุ่นยนต์4ตัวเดินเก็บขยะให้หมดโดยหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวไม่ควรเดินออกไกลจากจุดเดิมจนเกินไปเนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมและหุ่นยนต์เนี่ยมีระยะห่างที่จำกัดโดยอุปกรณ์ควบคุมจะวางอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัวนะครับอุปกรณ์ควบคุมจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัวเลยฉะนั้นเราจะไปเก็บขยะไกลได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะใช้เชือกครับโดยใช้เชือกวางแทนการลากเส้นในแต่ละจุดและตรวจสอบความยาวของระยะทางการเดินของหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวหลังจากเด็กๆได้ระยะทางของหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวแล้วทำการจดบันทึกเอาไว้นะครับและนำมารวมกันครับบวกกันครับความยาวรวมของเส้นทางคือเท่าไหร่ให้เด็กๆใช้เป็นเซนติเมตรนะครับใช้การวัดระยะเป็นเซนติเมตรเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะไปทำการสาธิตกิจกรรมให้เด็กๆได้ดูกันก่อนเด็กๆจะได้เข้าใจและทำกิจกรรมได้อย่างดีไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดระยะกันนะครับโดยเราจะวัดระยะจากหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวคุณครูจะแจกอุปกรณ์ให้เด็กๆ ก็คือเชือก1เส้นนะครับรวมถึงไม้บรรทัดเด็กๆ ก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับจะแจกเชือกให้แล้วก็แจกใบงานให้ทำการวัดระยะคุณครูจะสาธิตวัดระยะหุ่นยนต์ไปเก็บขยะ1ตัวก่อนนะครับเอาตัวเดียวนะคุณครูจะเริ่มที่ปลายสายหรือปลายเชือกตรงนี้จับที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการวัดระยะไปในลักษณะแบบนี้เด็กๆเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้เป็นขยะนะครับก็ทำการเก็บขยะ ไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็บิดแบบนี้นิดนึงเห็นไหมครับพอได้ระยะที่ต้องการเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกไม่รวมตัวที่2ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวแรกจากนั้นเด็กๆก็จับปลายเนี่ยมาวัดครับว่าได้เท่าไหร่เด็กๆดูซิได้เท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่12เด็กๆก็จดเอาไว้12นะครับแล้วก็เริ่มวัดตัวใหม่ครับโดยการใช้ปลายสายอยู่ที่หุ่นยนต์ครับแล้วก็วัดซึ่งเด็กๆอาจจะวัดไปทางอื่นก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าอย่าให้ไกลจนเกินไปนะครับอาจจะวัดแบบนี้ก็ได้เหมือนสักครู่นี้12นี่เห็นไหมเก็บขยะได้เรียบร้อยเห็นไหมครับเก็บขยะได้เรียบร้อยนี่ถึงตรงนี้นะครับก็จับปลายนะครับมาทำการวัดระยะในลักษณะแบบนี้เท่าไหร่เนี่ย16เมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะ12แล้วก็ตัวนี้เป็นเท่าไหร่16นะครับเด็กๆจดบันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์นำมาบวกกันจากนั้นก็กรอกลงไปในนี้นั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

เอาละครับเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับกิจกรรมของคุณครูในการนำหุ่นยนต์หรือพาเจ้าหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวไปเก็บขยะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะครับจากสถานการณ์ครับสถานที่แห่งหนึ่งมีขยะทิ้งไว้ที่พื้นจำนวนมากให้นักเรียนช่วยลากเส้นทางให้หุ่นยนต์4ตัวเดินเก็บขยะให้หมดโดยหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวเนี่ยไม่ควรเดินออกไกลจากจุดเดิมจนเกินไปเนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมและหุ่นยนต์มีระยะห่างที่จำกัดอุปกรณ์ควบคุมเนี่ยจะวางอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัวนั่นเองโดยใช้เชือกวางแทนการลากเส้นในแต่ละจุดและตรวจสอบความยาวของระยะทางการเดินของหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวเอาเด็กๆมาดูกันครับระยะของคุณครูถามเด็กๆก่อนเด็กๆได้ระยะเท่าไหร่กันบ้างเท่าไหร่นะกลุ่มหนึ่งกลุ่ม1ได้50เซนติเมตรกลุ่ม2 35กับ41เซนติเมตรกลุ่ม3 55กลุ่ม4กลุ่ม4เท่าไหร่ลูก50กลุ่ม5กลุ่ม5ได้เท่าไหร่ได้40ใช่มั้ยประมาณนั้นนะครับแนวคำตอบของคุณครูมาดูกันครับคุณครูจะเริ่มที่ตัวไหนเป็นตัวแรกนะตัวนี้ครับปึ๊บเห็นไหมเรียบร้อยได้แล้ว1ตัวเก็บขยะเรียบร้อยเก็บขยะตามทางเรียบร้อยตัวที่2นี่ตัวนี้คุณครูใช้ลากลงมาแบบนี้ครับแบบนี้ตัวที่3ตัวที่3เป็นเจ้าตัวนี้ครับเก็บขยะในส่วนด้านบนและตัวที่4เป็นเจ้าตัวนี้ครับเก็บขยะไปเรียบร้อยความยาวรวมของเส้นทางคือ55ใครได้15บ้างโอ้โหกลุ่ม3ยอดเยี่ยมได้เท่ากับของคุณครูเลยนะครับเอาละเก่งมากทุกคนเลยนะครับเอาละกิจกรรมของคุณครูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในการพาเจ้าหุ่นยนต์ไปเก็บขยะแล้วก็วัดระยะจากนั้นนำมาบวกกันให้ได้นั่นก็คือ55เซนติเมตรเป็นแนวคำตอบของคุณครูซึ่งเด็กๆแต่ละกลุ่มก็มีคำตอบแตกต่างกันออกไปนะครับมาถึงใบงานกันแล้วนะครับใบงานเป็นใบงานเดี่ยวครับเป็นแบบฝึกหัดฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้องจังใจทำแบบฝึกหัดของคุณครูด้วยนะครับแบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรมาดูคำชี้แจงกิจกรรมกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเพื่อทดสอบความเข้าใจคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเพื่อทดสอบความเข้าใจอ่ะเด็กๆตั้งใจดูใบงานแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำเพื่อเก็บคะแนนเป็นการทดสอบความเข้าใจนะครับ1ใช้ดินสอลากเส้นทางให้ลิงเก็บกล้วยจำนวน5ลูกแล้วกลับบ้านต้นไม้เด็กๆเห็นลิงไหมลิงอยู่ตรงไหนนี่

ข้อหนึ่งใช้ดินสอขีดเส้นทางเก็บกล้วยพอเด็กๆล่างเส้นทางไปเจอกล้วยที่ใดก็วงกลมไว้เก็บกล้วยนะครับให้เด็กๆทำการวงกลมเพื่อเก็บกล้วยจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับ5ลูกนะครับกลับบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้อยู่ทางด้านนี้นะบ้านต้นไม้เห็นไหมครับในข้อที่2เขียนบัตรคำสั่ง A ถึง E ลงในตารางคำตอบเพื่อพาลิงกลับบ้านต้นไม้เด็กๆก็สามารถขีดเส้นทางตามใบคำสั่งหรือบัตรคำสั่งได้เลย A เดินขึ้น B เดินลงC ไปซ้าย D ไปขวาและ E เก็บกล้วยนะครับเข้าใจไหมครับข้อที่1ใช้ดินสอขีดเส้นทางแล้วก็วงกลมเก็บกล้วยก่อนนะครับหลังจากนั้นพอได้คำตอบนะครับหรือได้ผลลัพธ์จากข้อที่1แล้วนำมาเขียนลงในตารางคำตอบนะครับถ้าเด็กเดินลงก็เขียน B นะครับลงในคำตอบช่องที่1ถ้าเดินไปทางขวาก็เขียน D ลงไปในตารางคำตอบช่องที่2นะครับถ้าเดินไปถึงกล้วยให้ทำการใช้คำสั่งหรือบัตรคำสั่ง E เก็บกล้วยด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้เก็บกล้วยกลับบ้านนะครับอย่าลืมนะบัตรคำสั่ง E สำคัญเลยเอาละครับครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปลงมือทำใบงานแบบฝึกหัดกันไปกันเลยครับ

0: ครับพี่เด็กเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับใบกิจกรรมของคุณครูเด็กน่าจะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับท้ายชั่วโมงเก็บส่งคุณครูด้วยนะครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการปิดหนังสือปิดหนังสือปิดหนังสือได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันห้ามแก้ไขนะเพราะว่าครูจะนำไปเป็นคะแนนเก็บนะครับเก็บหนังสือได้เลยลูกมาดูกันครับในข้อที่1แนวคำตอบครับเดี๋ยวเด็กๆดูซิว่าเด็กๆได้คำตอบใครจะได้คำตอบเหมือนกับของคุณครูบ้างหรือใครจะมีเส้นทางอื่นๆบ้างนะครับข้อที่1ใช้ดินสอลากเส้นทางให้ลิงเก็บกล้วยจำนวน5ลูกแล้วกลับบ้านต้นไม้นะครับซึ่งลิงอยู่ทางด้านบนสุดเลยกล้วยเนี่ยมีอยู่กี่ลูกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่เราต้องการเท่าไหร่ต้องการ5เท่านั้นนะครับอ่ะคุณครูเก็บอย่างไรมาดูกันครับคุณครูใช้ดินสอลากเส้นกอดในข้อที่1ปึ๊บลงมาไปถึงกล้วยแล้วลูกแรกครับเก็บจากนั้นลากลงมาไปขวาแล้วเก็บกล้วยลูกที่เท่าไหร่แล้วครับ2ไปทางไหนต่อเด็กๆคิดว่าไปทางไหนครับขึ้นขึ้นแล้วก็ไปขวาจากนั้นเก็บกล้วยเป็นลูกที่3เด็กๆคิดว่าครูไปไหนต่อไปขวาลงมาด้านล่างเจอกล้วยลูกนี้เก็บกล้วยลูกที่4และแน่นอนครับเดินลงมาเก็บกล้วยเป็นลูกที่5ครบไหมครบเรียบร้อยกลับบ้านต้นไม้หลังจากที่เราขีดเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับใครได้แบบคุณครูบ้างยกมือใครได้แบบคุณครูบ้างโอ้มีหลายคนเลยนะครับเยี่ยมมากนะเอาละมาดูครับข้อ2เขียนบัตรคำสั่ง A ถึง E ลงในตารางคำตอบเพื่อพาลิงกลับบ้านต้นไม้คุณครูเดินไปทางไหนก่อนครับเดินลง B เดินลงจากนั้นเดินไปทางไหนเดินขวาแล้วทำการเก็บกล้วยใช้บัตรคำสั่ง E เก็บกล้วยลูกที่1ลูกที่2ครับ B เดินลงD เดินขวา B เดินลง D เดินขวาและทำการเก็บกล้วยในลูกที่2เรียบร้อย2ลูกแล้วนะต่อไปครับคุณครูใช้ A เดินขึ้นครับปึ๊บเดินขึ้นแล้วก็ D เดินขวาเดินขาปึ๊บจากนั้นทำการทำอะไร E เก็บกล้วยครับลูกที่เท่าไหร่ลูกที่3ต่อไปครับไปไหนต่อ D ครับ D เดินขวาและ B เดินลงครับพอถึงกล้วยปุ๊บคุณครูทำอะไรเก็บกล้วย E นะได้4ลูกแล้วต่อไปลูกสุดท้ายครับครูเดินลงปุ๊บพอไปถึงกล้วยลูกสุดท้ายก็ทำการเก็บกล้วย E และสุดท้ายต้องกลับอะไรกลับบ้านต้นไม้ครับปุ๊บ B ลงมาเรียบร้อยนะครับ15คําสั่งนะครับ15คําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคุณครูคิดว่าเด็กๆก็คงจะทําได้แบบคุณครูเช่นเดียวกันแต่หลายคนอาจจะมีเส้นทางอื่นนะครับยิ่งถ้าเราใช้บัตรคําสั่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งดีแต่ผลลัพธ์ต้องเป็นยังไงครับต้องเก็บกล้วยจํานวน5ลูกกลับบ้านต้นไม้ให้ได้ด้วยบางคนอาจจะไปเส้นทางอื่นนะเพราะว่ามีกล้วยเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับแต่ลงมาข้างล่างตรงนี้ได้ไหมไม่ได้แน่นอนเนี่ยตรงนี้ยังเก็บได้หลายลูกเลยนะครับเอาละครับมาถึงสรุปกันบ้างนะครับสำหรับสรุปของเราไปดูที่คำชี้แจงกิจกรรมสำหรับปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่18ถึง20นะครับคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งมาดูคำถามครับคำถามสรุปบทเรียนครับนักเรียนคิดว่า การวางแผนก่อนลงมือเขียนโปรแกรมมีประโยชน์หรือไม่มีหรือไม่
1: ม
0: ีมีมีประโยชน์อย่างไรการวางแผนก่อนเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรใครอยากตอบอ้าวมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: เราจะได้หาเจอ
0: หาเส้นทางหรือทำตามผลลัพธ์ได้ถูกต้องใช่ไหมเก่งมากปะมือมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับอ่ะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่ม4ก่อนแล้วเดี๋ยวตัวแทนกลุ่ม2ต่อเด็กๆคิดว่าการวางแผนมีประโยชน์ใช่ไหมครับมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: จะได้นึกได้
0: จะทำให้เรานั้น
2: นึกได
0: ้นึกออกใช่ไหมครับว่าต้องทำอะไรไปต่อใช่ไหมครับเก่งมากยอดเยี่ยมปะมือไอ1คนครับกลุ่ม2ครับส่งไมค์ไปให้ตัวแทนกลุ่ม2นิดนึงไอ1คนครับเด็กๆคิดว่าการวางแผนก่อนลงมือเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: จะได้รู้
0: จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเก่งมากปะมือยอดเยี่ยมนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับนี่ครับการวางแผนก่อนลงมือการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาใกล้เคียงมากเลยยอดเยี่ยมทุกคนนะครับอีกหนึ่งคำถามครับโปรแกรมที่นักเรียนเขียนในใบงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่เป็นไหม
3: เป
0: ็
3: นคร
0: ับ เป็นเด็กๆตอบว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงเป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะอะไรลูกเพราะอะไรช่วยกันตอบได้นะเพราะอะไรเด็กๆบอกว่าโปรแกรมที่เขียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการจากใบงานเนี่ยมันเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการอะไรมีการวางแผนใช่ไหมครับเวลาเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราถึงจะลงมืออะไรทำใบงานก็จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนั่นเองเยี่ยมมากเด็กๆช่วยกันตอบได้ดีมากแนวคำตอบครับได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเพราะมีการวางแผนก่อนการทำงานและได้ทำตามแผนที่นั้นที่เรานั้นเป็นไงวางแผนเอาไว้นั่นเองยอดเยี่ยมมากเอาละครับเนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของเรื่องของการเขียนโปรแกรมฉะนั้นเราจะต้องมาทำการสรุปจากกิจกรรมอ่ะเด็กๆอ่านสรุปพร้อมกันนิดนึงครับอ่านตามครูก็ได้นะครับการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกัน
1: เ
0: พื่อแสดงลำดับ
1: ข
0: ั้
1: นตอนการทำงาน
0: หรือการแก้ปัญหาคือการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งถูกต้องครับจากกิจกรรมนี้นะครับสรุปได้ว่าการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาเนี่ยคือการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งจากกิจกรรมที่เด็กๆทำในใบงานนั่นแหละเป็นการเขียนโปรแกรมนะเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์เลยนะครับสัปดาห์หน้าครับก่อนที่จะไปสัปดาห์หน้าว่าเราจะเรียนอะไรอย่าลืมแบบประเมินตนเองด้วยนะครับข้อที่18ถึงข้อที่20กันแล้วโอ้โหแบบเหมือนเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปประเมินตนเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมในชั่วโมงนั้นๆได้อย่างไรถ้าดีเราได้กี่ดาวครับถ้าดีที่สุดเลย3ดาวใช่ไหมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเรื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์สัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันนะครับมีใบงานอยู่ด้วยกัน2ใบครับใบงานที่1ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และใบงานที่2รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้สนุกสนานเลยนะครับทั้งกิจกรรมในการนำหรือพาหุ่นยนต์ไปเก็บขยะและแบบฝึกหัดนะครับพาลิงไปเก็บกล้วยกับบ้านต้นไม้นะครับแบบว่าเด็กๆจะทำได้แล้วท้ายชั่วโมงต้องส่งแบบฝึกหัดทุกคนด้วยนะครับ เราจะไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่ซุปรู้ไหมครับว่าก่อนผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับอ้าวนั่งในมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องพอร์ทที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: นะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้าเนี้ยผมมีแผลโรงเรียนแน
0: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอสกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอสเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่น
0: ไม่สวมหมวกก
1: ัน ไปเลยครับพี่แว
0: ่นทุกท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนล้อเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอดคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมล์คร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: เอานั่นไงรถเมล์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกนึงค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล์
1: ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมล์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมล์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมล์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: จะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้โอ้โหชื่อเรื่องเป็นไงครับยาวมากเลยอ้าวชวนครูแม็กอ่านหน่อยการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันยังคงอยู่ในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวันนี้นะครับวิธีการที่เราจะใช้ก็คือจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั้นวิธีการต่างๆมากมายเลยที่เรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกการเพิ่มจำนวนเข้ามาหรือการเปรียบเทียบนะครับก็เป็นวิธีการลบต่างๆหลากหลายเลยที่คุณแม็กสอนไปนะครับไม่ว่าจะมีการนับถอยหลังการใช้เส้นจำนวนนับต่อโหมีวิธีการมากมายเลยที่ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนวันนี้วิธีการใหม่นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็อาจจะไม่ใหม่สักทีเดียวอาจจะเคยเรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมตอนนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วพื้นฐานจำนวนค่อนข้างที่ทำไมครับแม่นยำวันนี้นะครับเราก็จะแยกส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเพื่อมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาดูนะว่าเรียนรู้วันนี้นะครับเด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะก็จะนำความรู้เดิมเลยเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมมาหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้ๆๆนะครับแล้วก็มีความสุขนะถ้าเราเกิดความชอบความรักนะครับในวิชาอันนั้นนะครับเอาเลยครับดีๆครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นข้อตกลงของเรานี้นะครับก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับโดยจะให้เด็กๆสังเกตภาพต่อไปนี้ลองมาดูภาพกันครับเป็นภาพอะไรนะ
1: เหรียญ1บาทกับเหรียญ10บ
0: าทเป็นภาพของเงินใช่ไหมครับมีเป็นลักษณะเป็นไงเนี่ยเป็นเหรียญอะไรนะ
1: 1บาทกับ10บาท
0: เหรียญ1บาทกับเหรียญ10บาทรู้ได้อย่างไรว่ามองปุ๊บทำไมรู้เลยครับว่าเป็นเหรียญ10บาทบางคนบอกดูที่ตัวเลขที่เขียนไว้ที่หน้าเหรียญใช่ไหมครับแล้วรู้ได้อย่างไรล่ะมีสังเกตตรงไหนอีก
1: สีทอง
0: มีลักษณะ2สีใช่ไหมครับก็เป็นเหรียญ10บาทแล้วแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะดูที่ขนาดเห็นไหมครับขนาดก็มีความแตกต่างกันหรือบางคนดูที่ทำไมครับหน้าเหรียญเลยเขียนจำนวนเงินไว้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญ1บาทอันนั้นก็เป็นเหรียญเท่าไหร่ครับ10บาทแสดงว่าจากภาพเป็นจำนวนเงินกี่บาท
1: 14บาท
0: กี่บาทนะ
1: 14บาท
0: 14บาทเอ๊ถ้าใช้ตัวเลขเขียนแทนแสดงจำนวนเงิน14บาทจะมีเลขอะไรกับเลขอะไรเนี่ย
1: 1ก
0: ับ
1: 4
0: 1กับ4 1อยู่ในหลักอะไรนะ
1: 10
0: 1อยู่ในหลัก10แล้ว4ล่ะ
1: หน่วย
0: อยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมครับ1อยู่ในหลัก10ก็จะแสดงจำนวนมีกี่10แล้วเนี่ยมีกี่10 1 10 4เห็นไหมครับเขียนแทนแสดงจำนวนหน่วยมีกี่หน่วยล่ะมีจำนวน4หน่วยเห็นไหมครับก็คือ4บาทนั่นเองดังนั้นครบ10ก็สามารถแลกเป็นเหรียญอะไรครับเหรียญ10ได้เห็นไหมนะก็จะเห็นเลยว่ามีกี่10มีกี่หน่วยนะครับเอาละครับคำถามแรกบางคนอาจจะตอบไปแล้วนะว่ารูปภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: เหรียญหรือเงินนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วมีเงินกี่ชนิดเป็นเงินเหรียญด้วยกี่ชนิดนะ
1: 2
0: ชนิดคือ
1: 10กับ1
0: เหรียญ10กับเหรียญ1บาทนะครับก็คือมี2ชนิดคือเหรียญ10บาทกับเหรียญบาทนั่นเองนะครับอันเหรียญบาทก็จะแสดงจำนวนเงินเห็นไหม1บาทเหรียญ10ก็จะแสดงจำนวนเงิน10บาทเอาละครับเด็กๆครับจากจำนวนเงินกี่บาทนะกี่บาทเนี่ย10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ14บาทครูแม็กก็แลกเหรียญเลยนะครับจากภาพเขียนจำนวนเงิน14บาทจาก14บาทเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเหรียญ10ครูแม็กแลกเป็นเหรียญอะไรเนี่ยแลกเป็นเหรียญอะไรครับแลกเป็นเหรียญ1บาทหรือเหรียญบาทจำนวนกี่เหรียญครับ
1: 10
0: จาก1 10ครูแม็กแลกเลยกลายเป็นกี่เหรียญเนี่ย
1: 1เหรียญ10เหรียญ
0: กี่เหรียญเอ่ย
1: 10เหร
0: ียญกับอีกกี่เหรียญเนี่ย10กับอีก4จำนวนเงินเท่าเดิมมั้ยครับเท่าเดิมมั้ยกี่บาท
1: 14
0: บาทเอาละครับถ้าจะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะได้ว่าอย่างไรเนี่ยข้อนี้
1: 14
0: เอของ1414เป็นส่วนรวมย่อยล่ะ
1: 10ก
0: ับ10กับดังนั้นตามค่าประจำหลักเลยก็คือ10กับเท่าไหร่ล่ะครับ4บางคนอาจจะไปดูที่ไม่ครบ10ก่อนก็ได้ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อ4บาทกับอีกกี่บาทล่ะ10บาทหรือบางคนบอกว่า14ถ้าไม่ดูจากภาพแยกส่วนย่อยส่วนรวมชอบเลยเป็นเลขที่เหมือนกันเป็นอะไรกับอะไรนะเลขที่เหมือนกันเลยใครนึกออก
1: กับ0
0: มี14กับ0

0: หมือนกันหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยเอ๊ะอะไรรวมกันได้14นะหน้าตาเหมือนกัน4กับ4ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลขอะไรนะเอ๊ะเลขอะไรเลขอะไร
1: 1 กับ 13 มี 1
0: 1กับ13ก็หน้าตาไม่เหมือนกันเป็นเลขโดดตัวเดียวหน้าตาเหมือนกันเลย1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 3บวก3ได้6 4บวก4ได้8เอ๊ะเลขอะไรนะที่บวกกันแล้วได้14
1: 3บวก7
0: 7บวกเป็น7บวก7ใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบนะเลขที่ทำไมครับจำนวนเดียวกันบวกกันนะครับเราได้14ก็คือ7บวก7นั่นเองแล้วก็อาจจะมีคู่ทำไมครับคู่ของส่วนย่อยอื่นๆอีกมากมายเลยที่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ14ไม่ว่าจะเป็น1กับ13 2กับ12 3กับ11หรือ4กับ10หรือ10กับ4นะครับดังนั้นข้อแนะนำในการแยกส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้ง่ายต่อการมองเด็กๆก็แยกตามค่าประจำหลักของเขา14มีกี่10ล่ะมีกี่10
1: 110
0: มีกี่หน่วย
1: 1หน่วย
0: กี่หน่วยกี่หน่ว
1: ย
0: มี4หน่วยก็แยกตามค่าประจำหลักเลยเป็น10กับ10กับ4หรือ4กับ10นะครับก็แยกตามค่าประจำหลักง่ายๆเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ถ้านักเรียนทำไมครับนำเงินมากี่บาทนะ14บาทแล้วเขาบอกว่าไงต
1: ่
0: อแล้วนักเรียนนำเงินไปทำไมเนี่ย
1: ทำ
0: อะไรเอ่ยไปทำบุญกี่
1: บาท
0: แล้วเขาถามว่าอะไรครับนักเรียนจะเหลือเงินกี่บาทมีเหลือเงินกี่บาทนะ
1: 12
0: บางคนบอกว่าถ้ามีภาพแบบนี้สบายเลยครูแม็กสอนไปแล้วก็ทำไมครับอาจจะวงล้อมรอบได้ไหม
1: ได
0: ้วงล้อมรอบแสดงการเอาออกได้ไหม
1: วาดร
0: ูปมีรูปให้แบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับอ้าวลองมาดูนะถ้าวิธีเดิมเด็กๆมีภาพแบบนี้ง่ายๆเลยเห็นปุ๊บอ๋อมีเงิน14บาทนำเงินไปทำบุญ2บาทเหลือเงินกี่บาทเด็กๆก็ทำไมครับวาดภาพวงล้อมรอบกากบาทได้ไหม
1: ได
0: ้กาเท่าไหร่เนี่ย
1: 2
0: กี่เหรียญ
1: 2เหรียญ
0: เพราะทำบุญไปกี่บาทครับ
1: 2
0: บาทก็หายไป2เหรียญนะก็ดูจำนวนที่เหลืออยู่หรือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมข้อนี้การลบอะไรเท่ากับเท่าไหร่นะมองปุ๊บเอควรนับต่อหรือนับถอยหลังดีคนนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้านับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งครับกี่ครั้งอันนี้ความรู้เดิมนะถอยหลังแค่2ครั้ง14ไว้ในไหนไว้ในใจชูขึ้นมาแล้วนับถอยหลัง14แล้ว13 12เห็นไหมครับได้คำตอบแล้วมองปุ๊บวิเคราะห์เลยว่าควรที่จะเอ๊ะนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้าตัวลบน้อยก็ทำไมครับถอยหลังง่ายกว่าแต่ถ้าตัวลบมากๆมากๆใกล้เคียงตัวตั้งเลยก็นับต่อก็ง่ายกว่านะครับงั้นตอบได้เลยนะถ้าเป็นวิธีเดิมเด็กๆทำไมครับนับถอยหลังได้คำตอบ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่12ง่ายๆเลยนะครับ14เป็นจำนวนเงินที่มีทั้งหมดลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย2เห็นไหมทำบุญไป2บาททำให้จำนวนเงินเป็นไงครับ
1: ล
0: ดลงนะหรือวงล้อมรอบก็ได้วงล้อมรอบแสดงการเอาออกไปใช่ไหมก็ส่วนที่ไม่ได้วงล้อมรอบก็คือส่วนที่ทำไมครับเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: นะครับอันนี้ความรู้เดิมนะอ้าวลองมาดูของวันนี้นะครับวงล้อมรอบออกไปแล้วนะครับถ้าเขียนช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ยอีกครั้งนึงสิบสี่ลบด้วย2เท่ากับ
1: 12
0: เมื่อสักครู่หาคำตอบอาจจะทำไมครับใช้วิธีการนับถอยหลังใช่ไหมหาผลลบก็ง่ายดายเส้นจำนวนก็ง่ายดายวาดรูปประกอบก็ง่ายดายนะครับเด็กๆก็สามารถหาได้เลยแต่วันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้นะครับคือการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวม

0: อย่างนี้ครับเด็กๆครับเด็กๆดูที่จำนวนของตัวตั้งถ้าเราลบด้วยจำนวน14ทั้งหมดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นับถอยหลังก็ทำไมครับจะมีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นถ้าเด็กๆเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของจำนวนแม่นยำแล้ว14แยกย่อยหน่อยเอ๊ะเป็นอะไรกับอะไรดีเป็นอะไรดีบางคนบอกเป็น13กับ1เป็นอื่นๆได้อีกมากมายเลย7กับ7ได้ไหม7กับ7ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆจะแยกเป็นจำนวนไหนเลยแต่คุณครูแม็กแนะนำที่ง่ายที่สุดเลยแยกตามค่าประจำหลัก14มีกี่10กี่หน่วยล่ะ
1: 110
0: กับอีกก็แยกเลยเป็น10กับอะไรครับ10กับ10กับ4แยกตามค่าประจำหลักของเขาเลยนะ10กับ4เห็นไหมแปลงร่างเลยจากส่วนรวมแปลงร่างเป็นส่วนย่อยคราวนี้มองต่อเราจะทำไมครับจะไปเลือกจำนวนที่มากลบจำนวนที่ทำไมครับน้อยไหมล่ะเราก็เลือกจำนวนที่น้อยๆลบกันควรเลือกอะไรลบกับอะไรดีเนี่ยเอาส่วนย่อยตัวไหนไปลบดีเอาตัวไหนดีเอา4ไปลบอะไรคล้ายๆทำไมครับการบวกทำให้ทำไมนะครบ10แต่คราวนี้เป็นการลบนะก็เลือกเลยอ๋อ4ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะ4ลบด้วย2เหลือ2ตอบได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเลือกเลขโดดทำไมครับเลขโดดตัวเดียวๆเนี่ยลบกันก็จะหาผลลบได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น4บรรทัดแรกมาเลยที่วงล้อมรอบเอามาเขียนก่อนเลย4ลบด้วยอะไรครับ4ลบด้วย
1: 2
0: เพราะว่า2เป็นตัวอะไรครับตัวลบตรงนี้ส่วนย่อยตรงนี้เป็นตัวตั้ง14อยู่ไหมถามก่อน
1: อย
0: ู่14ไปไหนแล้ว
1: กลายเป็นส่วนย่อยส่วนรวม
0: กลายเป็นส่วนย่อยคือ10กับ4 4ตัวนี้มาลบกับตัวลบที่เป็นตัวตั้งนะ4ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะที่แปลงร่างมาลบกับอะไรครับลบด้วยอะไรลบด้วย
1: 2
0: 4ลบด้วย2เหลือ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่
1: 2
0: เหลือ
1: 12
0: 4ลบด้วย2ก่อนเหลือเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เหลือ2ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยคืออะไรนะคือ10เห็นไหมครับคราวนี้ก็นำทำไมครับ10มาบวกกับผลลบอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนั้น10บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: เห็นไหมครับเริ่มง่ายมากยิ่งขึ้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะแยกย่อยก่อนตามค่าประจำหลักนำตัวที่ทำไมครับไม่ครบ10ไปลบก่อนเพราะว่าผลลบออกมาเราก็จะได้ทำไมครับนำมารวมกับจำนวนที่ครบ10ก็จะเป็น10บวกกับผลลบตัวนี้ก็จะง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับนะดูให้ทันนะแยกย่อยตามค่าประจำหลักดูก่อนอ๋ออย่าลืมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวอะไรตัวลบน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับนะอ้าวอันนี้มากกว่าก็เริ่มลบได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดนะครับลบก่อนที่ตัวไม่ครบ10พอได้ผลลบนำลงมาเติมมารวมกับจำนวนที่ครบ10นะครับ10รวมกับผลลบเมื่อสักครู่นี้ที่หามา10บวก2เท่ากับ10เท่าไหร
1: ่
0: 12ยากไหมครับยากไหม
1: ไม่ย
0: ากเอานะฟังครั้งแรกอาจจะยังสับสนเพิ่มเติมใช่ไหมบางคนก็ยังงงอยู่ทำไมต้องแยกย่อยเอ๊ะแล้วทำไมต้องลบตรงนี้ก่อนแล้วทำไมถึงนำมารวมนะครับอ้าวเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอาจจะเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวดังนั้นข้อนี้สรุปก่อน14ลบด้วย2เท่ากับ12นะครับเห็นไหมครับใช้การนับถอยหลังหรืออาจจะใช้ทำไมครับวิธีการแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยนะครับอาจจะยากไปหน่อยใช่ไหมบอกว่านับถอยหลังอาจจะง่ายกว่าก็เริ่มจากตัวอย่างง่ายๆให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับการนับถอยหลังผลลัพธ์เป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันไหม ท่ากันนะครับอ้าวดูต่อนะครับคราวนี้ดูจากภาพเอ๊จำนวนเงินกี่บาทนะ
1: 14บาท
0: 12 12อ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 5บวก5 10 10บวกอีก2เป็น12วงล้อมรอบเอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกคิดว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็นอย่างไร
1: สองลบด้วยห้าเท่าก
0: ับเจ็ดเอาล่ะบางคนตอบได้เลยว่า12ลบด้วยเท่าไหร่นะเนี่ยลบด้วยห้าเท่ากับโอ้โหบางคนตอบทั้งผลทำไมครับผลลบออกมาได้เลยนะอ้าวช่วยหน่อยเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์สิบอะไรนะ12ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ7เห็นไหมครับบางคนก็อาจจะหาผลลัพธ์ได้เลยนะมองปุ๊บดังนั้นต้องอาศัยคุณแม็กบอกแล้วเด็กๆต้องฝึกฝนนะบางคนเห็นปุ๊บดูภาพปุ๊บมีความเข้าใจก็ตอบได้ทันทีเลยว่าผลลบที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละแต่ก็ทำไมครับวันนี้มีวิธีแนะนำเพิ่มเติมคือการนำส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำไมครับหาผลลบนั่นเองอ้าวคราวนี้ลองแยกย่อยหน่อย10เท่าไหร่นะข้อนี้12ลบด้วยอะไรครับลบด้วย5ถ้าแยกตามค่าประจำหลักตามที่ครูแม็กบอกต้องเป็น10กับอะไรนะ10กับ2 10กับแยกเลยเป็น10กับ10กับ2ถ้านำ5เอนำ2ลบด้วย5ได้ไหมนะได้ไหมเอ่ย
1: ไม่ได้
0: 2ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวตั้งเอ๊ะแล้วลบด้วย5ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ดังนั้นย้อนกลับมาดูที่ภาพ2เอ๊ะแล้วถ้าเอาออก5พอไหมครับพอไหมไม่พอดังนั้นเขาต้องไปเอาออกที่ทำไมเนี่ยที่ครบอะไรเนี่ยครบ10อ๋อแสดงว่าตัวที่ต้องมาลบกับ5ต้องเป็น10หรือเป็น2
1: 10
0: ต้องเป็นอะไรครับ
1: 10
0: งั้นเพื่อให้ง่ายก็สลับที่ของอะไรครับส่วนอะไรเอ่ยสลับที่ของส่วนย่อย10กับ2หรือ
1: 2กับ10
0: 2กับอะไร2กับ10คราวนี้แหละคราวนี้แหละตัวตั้งเป็นไงเนี่ยคราวนี้มากกว่าหรือยัง
1: มากกว
0: ่
1: าแล้ว
0: มากกว่าแล้วลบได้หรือยังคราวนี
1: ้
0: ลบได้แล้ว10ลบด้วยอะไรครับมาเลยบรรทัดแรกวิธีคิดนะ10ลบด้วย10ลบด้วย5ติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอาผลลบมาเติมรอตรงนี้เลยนะครับเอาผลลบที่เกิดขึ้นนะมาเติมรอตรงนี้เลย10ลบด้วย5เหลือ5โอ้5 5 5เอ๊ะแล้วใครนะที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลย
1: 2
0: หรือลบกับใครเลยเหลือใครครับ2ที่เป็นตัวตั้งเห็นไหมที่แปลงร่างจาก10เป็นอะไรล่ะ12ก็นำมารวมกับผลลบที่เหลืออยู่นะเขาเรียกว่าเป็นการทำไมครับแยกย่อยออกมาเพื่อช่วยในการลบ2บวก5 2บวก5
1: 7
0: เท่าไหร่ครับนำกลับไปรวมกันเพื่อแปลงร่างเป็นส่วนรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับ2บวก5เป็น7 12ลบด้วย5ตอบได้แล้วเหลือเท่ากับ
1: 7
0: เท่ากับ7เหมือนที่เด็กๆตอบเลยไหมครับเหมือนไหมเอ่ย
1: เหม
0: ือนนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆเข้าใจวิธีการนะครับก็สามารถทำไมครับนำไปในเรื่องของการหาผลลบจำนวนอาจจะยากมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับเอาละไปดูต่อนะครับไปดูต่อเลยคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาอ่านว่ายังไงช่วยอ่านหน่อย
1: น
0: ักเรียน
1: มี
0: อะไรขนม 16ชิ้น
1: ให
0: ้เพื่อนไปหอรอเอือเหลือขนมนักเรียนมีขนม16ชิ้นให้เพื่อนไป7ชิ้นนักเรียนเหลือขนมกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นครับคิดยังไงเนี่ยตอบได้รวดเร็วมากเลยเอาบางคนบอกนับถอยหลังนับถอยหลังเอาอะไรไว้ในใจเอ่ยก่อนอื่นดูก่อนเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ
1: การลบ
0: ทำไมถึงเป็นการลบรู้ได้ยังไงครับ
1: ให
0: ้เพื่อนไปแสดงว่าจำนวนเราเป็นไงครับน้อยลงแล้วเขาถามด้วยว่าเหลือขนมกี่ชิ้นก็ถ้าเป็นการลบก็อาจจะทำไมครับใช้การนับถอยหลังได้นับต่อได้นะครับแล้วก็วิธีอื่นๆอีกมากมายเลยวาดรูปก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็มีวิธีแนะนำก็คือการใช้ส่วนรวมแล้วก
1: ็
0: ส่วนย่อยมาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับอ้าวลองมาดูกันนะครับถ้าคุณครูแม็กใช้ไม้ไอศกรีมนะครับในการหาผลลบเนาะอาจจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้อย่างไรเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่นะ
1: 16
0: เอ๊ะแยกไงดี
1: 10ก
0: ับ
1: 6
0: ตามค่าประจำหลักเลยที่บอกไปคือ
1: 10
0: กับเท่าไหร่นะ10กับ6หรือ6กับ10บางคนอาจจะดูที่ไม่ครบ10ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูที่ครบ10ก็ได้นะครับแยกตามค่าประจำหลักของเขาเลย16ก็คือ10กับ6คราวนี้ดูต่อถ้าทำไมครับมีอยู่16ให้เพื่อนไปเท่าไหร่นะให้เพื่อนไป7ดังนั้นถ้าไปเอาออกตรงนี้พอไหมเนี่ยพอไหมครับ
1: พอ
0: ไหม
1: ไม
0: ่พอเด็กๆดูดีๆนะเหมือนกันเลยถ้าเด็กๆแยกค่าประจำหลัก10กับอะไรนะ10กับ6เอ๊ะแล้วเอา6ไปลบด้วย7ได้ไหมอ่ะได้ไหมครับได้ไหมตัวตั้งต้องมีค่าเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นนะต้องมากกว่าหรือเท่ากับนั้นก็ต้องแยกเป็น6กับอะไรล่ะ6กับ6กับ10นะต้องแยกเป็น6กับ10เพื่อให้ทำไมครับตัวตั้งมากกว่าหรือยังคราวนี้มากกว่าหรือยังมากกว่าแล้ว10ลบด้วย7ได้แล้วคราวนี้10ลบด้วย7เท่าไหร่ล่ะครับ10ลบด้วย7เอ๊มีอยู่10เอาออก7
1: เท่าก
0: ับ เท่าไหร่แบบนี้มองปุ๊บควรนับถอยหลังหรือนับต่อถ้าถอยหลังกี่ครั้งถ้าถอยหลัง7ครั้งถ้านับต่อล่ะกี่ครั้งเองเนี่ย3ครั้งเองใช่ไหม7แล้ว8 9 10เอ้าแสดงว่า10ลบด้วย7เหลือ3ก็นำลงมาต่อรวมกับจำนวนที่ยังไม่ได้ทำไมครับลบกับใครเลยนะคืออะไรล่ะคือ6รวมกับ3รวมล่างกลับกันเป็น6บวก3เป็นเอาละเป็น9ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะครับดังนั้น16ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเหลือเท่ากับ9นะครับมีใครมีข้อสงสัยไหมดูก่อนแยกตามค่าประจำหลักแล้วก็นำทำไมครับนำตัวที่มากนะต้องมากกว่าตัวลบนะตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบนะที่เป็นส่วนย่อยก็นำไปลบแล้วก็นำผลลบมารวมกับจำนวนส่วนย่อยอีกจำหนึ่งหรือจำนวนที่เหลืออยู่นะครับก็จะได้เป็นผลลบของข้อนี้ออกมานั้นการลักษณะการทำแบบนี้จะทำให้เด็กๆลบจำนวนนะครับที่น้อยลงมานั้นตัวเลขก็จะไม่มากเราก็ทำไมครับใช้ตัวเลขที่ไม่เกิน10เลยนะเพราะเราแยกตามค่าประจำหลักนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวลบนั้นมองปุ๊บเด็กๆก็จะลบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับดูจากภาพ มีเท่าไหร่นะ10กับอีกเท่าไหร่เนี่ย

0: 10กับ2เป็น12ถ้าแยกส่วนย่อยตามค่าประจำหลักก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ10กับ2หรือ 10กับ2หรือ2กับ10ก็ดูที่ว่าเด็กๆดูที่ส่วนไหนก่อนนะครับดังนั้นลองมาดูภาพ12เอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกเท่าไหร
1: ่
0: เอาออกเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7เอาออกเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ก็เลยกลายเป็น12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่นะบางคนตอบได้เลยใช่ไหมก่อนอื่นแยกเลยดูขั้นตอนนะวิธีการทำเริ่มจากแยกตามค่าประจำหลักก่อนเลย12แยกเป็นอะไรครับ
1: 10ก
0: ับ 2 10กับ10กับ2แยกก่อนเลยเสร็จแล้วพิจารณาลบได้ไหมนะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำไมถึงลบไม่ได้ครับ
1: ต
0: ัวตั้งน้อยกว่าดังนั้นเราจึงต้องสลับที่กัน10กับ2หรือ
1: 2
0: หรือ2กับ2กับ10ครูแม็กทำไมครับสลับที่กันเลยเป็น2กับโอ้มากกว่าหรือยังคราวนี้
1: มากกว่าแล้ว
0: 10ลบด้วย7เหลือ
1: 5
0: 10ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จ๊ะ
1: 3
0: เหลือ
1: 3
0: เอาลงมาเติมเลย10ลบได้7เหลือ3อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลย
1: 2
0: กลับมารวมร่างกันเป็น
1: 5
0: ดังนั้นตอบได้แล้ว12ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่เหลือ5ยากไหมเนี่ยยากไหมดังนั้นขั้นตอนกระบวนการนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนั้นก็จะมีแนวคิดด้านฝั่งนี้นะครับให้เด็กได้คิดเลยเริ่มทำไมครับนำตัวที่มากกว่านะครับลบกับตัวลบนะงั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าเด็กๆก็เลือกส่วนย่อยนะครับที่นำมาลบกับตัวลบนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะอาจจะดูเฉลยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็12ก็แยกเป็น2กับอะไรล่ะครับ10นะลบกันเลยที่ตัวแรกก็เป็น10ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย7แล้วก็นำคำตอบลงมาเติมเสร็จแล้วก็นำกลับไปรวมกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือ2 2รวมกับ3เป็น5ดังนั้น12ลบด้วย7ตอบเท่าไหร
1: ่
0: ตอบเอาละครับไหนใครพอที่จะเข้าใจแล้วครับขอดูมือหน่อยปลายทางด้วยนะมีหลายคนนะครับที่เริ่มเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.38 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.38 นะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปนะครับหน้าที่มีมัดไม้หน้าที่มีมัดไม้แบบฝึกหัด 2.38 ไหนใครเจอแล้วเจอแล้วเอานิ้วชี้เลยนะครับที่คำชี้อะไรคำชี้แจงอ่านตามครูแม็กจงหาผลลบ
1: จงหาผลล
0: บดูที่ข้อตัวอย่างสองตาดูก่อนดูนะครับโจทย์เขาว่ายังไงเอ่ย15ลบด้วยลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็แบบที่สอนไปเลยแยกตามค่าประจำหลักใครที่นึกไม่ออกให้ดูที่ฝั่งด้านนี้

นี้นะครับเขาแยกตามค่าประจำหลักให้แล้ว15แยกเป็น10กับอะไร10กับ10กับ5เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ดูเอ5ลบด้วย9ได้ไหมนะได้ไหมครับได้ไหม5ลบด้วย9ได้เปล่าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวตั้งที่ทำไมครับมีค่ามากกว่าก็เอา10ลบด้วยละลบด้วย9ขั้นตอนที่1นะเสร็จแล้วนำผลลบตรงนี้มารวมกับจำนวนที่เหลืออยู่ตามที่สอนเลยก็จะได้คำตอบออกมาแล้วก็สรุปบรรทัดสุดท้ายว่า15ลบด้วย9ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับเริ่มที่ข้อที่เท่าไหร่เลยข้อที่1เอาเลยครับลงมือได้เลย

อ้าวลองดูบรรทัดแรกขั้นตอนที่1ต้องเอาตัวอะไรล่ะมาลบกันนะ13ลบด้วยอะไรครับ8เขาแยกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น10กับอะไรนะ10กับ3หรือ3กับ10ขั้นตอนแรกก็เอาที่วงล้อมรอบก่อนเอาอะไรลบกันเอ่ย10ลบด้วยอะไรนะ10ลบด้วยลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่นะ2เสร็จแล้วนำคำตอบในวงที่ล้อมรอบเนี่ยมารวมกับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะคือเท่าไหร่3ก็เอา3บวกอะไรล่ะครับบวกที่วงล้อมรอบเลยคือเท่าไหร่ล่ะบวกอะไรเอ่ยเท่ากับแสดงว่าได้คำตอบแล้ว13ลบด้วย8ตอบเท่าไหร่เลย5ตอบ5ยากไหมครับไม่ยากนะบางคนอาจจะทำไมครับยังสับสนอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะหรือใครมีข้อสงสัยอาจจะยกมือสอบถามได้นะครับ

0: อ้าวใครเรียบร้อยแล้วไปต่อข้ออะไรเลยข้อที่2ได้เลยข้อที่2ขั้นตอนแรกบรรทัดแรกก็ทำไมครับเอาที่วงล้อมรอบมาลบกันก่อนคืออะไรนะ9ลบด้วย9ลบด้วยอะไรเอ่ย9ลบด้วยลบด้วยอะไรอ่ะ4เท่ากับเท่าไหร่นะ9ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่99ลบด้วยอะไรนะ
1: 4
0: เพราะว่าขั้นตอนแรกเอาในวงล้อมรอบมาเขียนก่อน9ลบด้วย4เหลือเท่ากับกับกับกับกับ5แสดงว่าในวงล้อมรอบนี้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคำตอบเป็น5เราก็ทำไมครับนำไปรวมกับอีกจำนวนหนึ่งใช่ป่ะเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ล่ะลบแล้วเหลือเท่าไหร่2เราก็นำไปรวมกันใช่ไหมอันนี้ก็มารวมกัน10บวกบวกบวก10บวกอะไรบวก5เท่ากับ10เท่าไหร่15สรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อย19ลบด้วย19ลบด้วยอะไรลบด้วย4เท่ากับ10เท่าไหร่ครับ15ยากนิดนึงยากนิดนึงทันไหมครับทันไหมเอ่ยปลายทางทันนะครับใครที่อาจจะยังสับสนนะดูเฉลยคุณครูแม็กประกอบแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับใครเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่3นะอ่านโจทย์รอเลยเขามีทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยไว้ให้ดูด้านข้างแล้วนะอย่าลืมบรรทัดสรุปนะสรุปให้ครูแม็กด้วยนะครับ19ลบด้วย4เท่ากับ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เอ่ย15

อ้าวไปต่อข้อที่3อ่ะเดี๋ยวขอเฉลยอีก1ข้อแล้วที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นไรครับการบ้านนะข้อ4กับข้อ5กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ้าวตั้งใจดูอีกครั้งนึง11ลบด้วยอะไรครับลบด้วย6แยกก่อนเลยเขาแยกมาให้แล้ว11ลบด้วย6เขาก็เลือกเลยอ๋อในวงล้อมรอบตัวตั้งมากกว่าตัวลบ11เขาก็แยกเป็น1กับอะไรครับ1กับ1กับ10ในวงล้อมรอบเอาอะไรลบอะไรเนี่ยตัวตั้งดูดีๆตัวตั้งเป็นอะไร10ลบด้วย10ลบด้วยอะไรนะ10ลบด้วย6เท่ากับ5เท่าไหร่ถ้า10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่10ดูดีๆ10ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นับต่อเลย6แล้ว7 8 9 10นับต่อไป4ครั้งนะ10ลบด้วย6เท่ากับ4เด็กๆดูดีๆสิบลบด้วย6คำตอบเท่าไหร่นะคำตอบ4อย่าลืมเอาไปรวมกับเอ๊ะตัวไหนนะที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลยหรือลบกับใครเลย1บวก1บวกอะไรเนี่ยเท่ากับดังนั้น11ลบด้วย6 11ลบด้วยอะไรนะเท่ากับเท่าไรเท่ากับ5ยากไหมครับยากไหมยากนะดังนั้นดูคำตอบแล้วนะครับเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะวันนี้ขั้นตอนแรกลบที่วงล้อมรอบก่อนนำผลลบในวงล้อมรอบมารวมกับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นส่วนย่อยนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมาขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนแต่วิธีการลบนะครับถ้าฝึกฝนเป็นประจำจำนวนที่มากกว่านี้เด็กๆก็จะมีขั้นตอนในการลบนะครับก็จะหาผลลบได้อย่างง่ายดายขึ้นนะเมื่อนำความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามาใช้ดังนั้นวิธีนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเรียนครั้งเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจต้องมีการฝึกฝนทบทวนอยู่เป็นประจำเอาละนะครับดังนั้นข้อ4กับข้อ5ฝากไปทำเป็นนอกจากนี้นะครับข้อ4ข้อ5ยังมีเพิ่มเติมให้กลับไปฝึกฝนในเรื่องของหาผลลบนะครับเนาะก็ฝากกลับไปทำเป็นอะไรเลยการบ้านนะวันนี้มีโจทย์หลากหลายมากมายอย่าลืมนะครับกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าว2ตาทำไมเลย2ตาดู2หูฟังดังนั้น2ตาดูมาที่จอคุณครูแม็กเลยนะครับร่วมกันทำไมเนี่ยวันนี้สรุปบทเรียนดังนั้นวันนี้เรียนรู้นะครับการหาผลลบของจำนวนกี่จำนวน2จำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับดังนั้นเด็กๆครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมช่วยในการหาผลลบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับ

ดังนั้นดูจากภาพนะของเดิมเลย16ลบด้วย7นะมองปุ๊บ16 16แยกตามค่าประจำหลักเลยคือ10กับ6หรือ6กับ10แล้วก็เลือกทำไมครับตัวตั้งให้มากกว่าตัวลบเริ่มดำเนินการลบลบเลยที่ขั้นตอนแรกนะทำไมครับนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยตัวลบนะก็นำ10ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7ได้คำตอบออกมานำมารวมกับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งที่แปลงร่างออกมานะครับนั้น6รวมกับผลลบที่เกิดขึ้นคือ3นะ6รวมกับ3จึงเป็น9นะครับดังนั้นตอบได้แล้ว16ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ9นะครับวันนี้นะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็มาเรียนในเรื่องของการลบจำนวน3จำนวนนะครับคราวนี้ไปถึงการลบ3จำนวนแล้วที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับดังนั้นครั้งหน้าเราก็จะทำไมครับเรียนรู้กันนะลบทั้ง3จำนวนเลยนะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับมีการบ้านเน้นย้ำซ้ำทวนก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับจัดป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: และจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
4: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: แต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
2: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ ้
3: ารู้แล้วจรวด
0: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: จะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี
1: ่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
2: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
1: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
2: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
3: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
1: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: ช่วยด้วย
2: จับไว้เร็ว
4: ฮะ
2: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
5: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ
8: ้โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเลยเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันที่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
1: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อการเสร็จทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา

วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีอยู่กันเปลือพ่อ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอาละค่ะมีใครกลับไปทบทวนในเรื่องการอ่านและการเขียนมีไหมเอ่ยมีเช่นกันนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับคนที่ไปทบทวนมาแล้วนะคะนอกจากการอ่านและการเขียนแล้วเรายังมีการดูต้องใช้อะไรลูก
1: ตา
0: และการฟังต้องใช้อะไรคะ
1: หู
0: มาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน1ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนเลยมีอะไรลูกต้องมีการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะเริ่มมีคำถามค่ะอยากจะถามเด็กๆทุกคนเลยว่าเมื่อเราเข้าห้องเรียนนักเรียนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกลุ่มที่1คิดว่าอย่างไรลูก
1: ต
0: ั้งใจเรียนกลุ่มที่2ล่ะคะฟังคุณครูกลุ่มที่3คิดว่าถ้าเราเข้าห้องเรียนแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรลูก
1: ไม่ค
0: ุ
1: ยก
0: ัน ไม่คุยกันเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ล่ะคะไม่เล่นใต้โต๊ะกลุ่มที่5ล่ะคะคิดว่าต้องทำตัวอย่างไรบ้างถ้าเข้าห้องเรียนไม่เล่นด้วยกันก็คือไม่เล่นกันใช่ไหมคะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะข้อที่1คือสามารถเล่าเรื่องที่ฟังและดูได้2ค่ะผู้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้นะคะและข้อสุดท้ายด้วยนะคะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วว่าถ้าหากเด็กๆเนี่ยเข้าห้องเรียนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเด็กๆดูในรูปค่ะมีคุณครูไหมเอ่ย
1: ม
0: ีแล้วมีนักเรียนไหมคะ
1: ม
0: ีนักเรียนเขานั่งเรียบร้อยไหมลูก
1: เรียบร้อย
0: มีใครคุยกันไหมเอ่ย
1: ไม่มี
0: เลยทุกสายตามองไปที่ใครเอ่ย
1: คุณครู
0: นั่นเองเพราะว่าคุณครูเขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: สอน
0: อยู่คุณครูเขากำลังพูดกำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆดูน่ารักไหม
1: น่าร
0: ักเด็กๆนักเรียนทุกคนน่ารักมากๆเลยเพราะว่าตั้งใจฟังคุณครูนะคะมาดูกันเลยวันนี้เราจะมีเรื่องให้ฟังให้ดูใช่ไหมลูกแต่สิ่งสำคัญ

0: เลยเราต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยมารยาทคืออะไรเอ่ยมารยาทคือสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำในตอนนั้นมารยาทในการฟังและการดูมีอะไรบ้างสิ่งที่ดีเมื่อเรากำลังฟังและกำลังดูเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมาดูข้อแรกค่ะต้องอะไรลูกตั้งใจฟังมองผู้พูดอ่านตามคุณครูค่ะตั้
1: งใจฟ
0: ัง มองผู้พูดจากในรูปนี้ดูเด็กๆในรูปเนี่ยเด็กๆนักเรียนเขาตั้งใจฟังไหมตั้งใจฟังไหมลูกแล้วก็มองไปที่ใครลูกคุณครูอย่างเช่นตอนนี้ก็เหมือนกันเด็กๆทุกคนก็กำลังตั้งใจฟังตั้งใจดูโดยทุกสายตาแล้วเนี่ยหันมาที่ใครเอ่ยคุณครูใบไผ่รวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะก็ตั้งใจมากๆเลยตั้งใจดูตั้งใจฟังนั่นเองต่อไปมารยาทอีกข้อหนึ่งนะคะลูกไม่คุยกันเอ๊ะใครทำได้บ้างขอหัวใจมารยาทที่ดีอีกอย่างหนึ่งเอามือลงค่ะเราต้องไม่คุยหรือเล่นขณะฟังค่ะไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยถ้าหากมีคนออกมาพูดคุณครูใบไผ่กำลังสอนอยู่หรือเพื่อนออกมาตอบคำถามหรือเรากำลังดูกำลังฟังอะไรอยู่ทั้งห้องเลยถ้ามีเพื่อนคุยกันเด็กๆจะฟังเข้าใจไหม
1: ไม่
0: เข้าใจหรือว่ามีเพื่อนกำลังคุยกันหรือเราคุยกันแล้วเพื่อนจะเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราคุยกันได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้ในขณะที่มีคุณครูกำลังสอนอยู่หรือว่าเพื่อนออกมาหรือว่ามีอะไรให้เด็กๆดูนะคะเราไม่ควรที่จะคุยกันในแล้วก็ไม่ควรเล่นขณะที่ฟังอยู่ไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่นกับเพื่อนๆเรานั่นเองใครคิดว่าข้อนี้ทำได้ทุกคนเลยใครคิดว่าทำได้ขอให้ชูมือสองมือเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้เช่นกันนะคะเอามือลงค่ะและมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะต้องอะไรได้ลูกถ้าจะถามควรที่จะเป็นอย่างไรก่อนขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องอย่างไรยกมืออย่างที่เพื่อนบอกนะคะหรือรอให้ผู้พูดอย่างเช่นตอนนี้ใครพูดอยู
1: ่
0: คุณครูต้องรอให้คุณครูพูดให้จบก่อนนะคะให้คุณครูพูดให้จบก่อนนะคะไม่ควรที่จะถามขณะที่คุณครูกำลังพูดอยู่ถ้าหากคุณครูกำลังพูดอยู่แล้วเราถามขึ้นมาเลยดีไหม
1: ไม
0: ่ดีถ้าเกิดทำอย่างนั้นเราจะถือเป็นการพูดแทรกนะคะเราต้องยกมือก่อนเพื่อขออนุญาตคุณครูนะลูกอย่างเช่นในรูปหนูเห็นไหมลูกเด็กๆ เขาทำอะไรเอ่ย
1: ย
0: กมือก่อนเพื่อขออนุญาตคุณครูนั่นเองซึ่งเด็กๆในห้องก็ดีมากเลยนะคะจากที่คุณครูสังเกตผ่านมาต้องอะไรก่อนยกมือก่อนเมื่อคุณครูอนุญาตจึงจะตอบได้จึงจะพูดได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะถ้าหากจะต้องการถามหรือว่ามีข้อสงสัยต่างๆก็ให้ยกมือขออนุญาตครูก่อนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยวันนี้เราเรียนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูนใช่ไหมลูกแต่ก่อนเริ่มในวันนี้เรามารู้จักตัวละครจากการ์ตูนกันก่อนเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: มารยาทที่ดีในการฟังและการดูเป็นอย่างไรนะต้องคุยกันได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่คุยตั้งใจฟังตั้งใจดูพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ
2: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
3: อ้
2: าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
4: สวัสดีครับปู
5: ่สวัสดีหลานรัก
2: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
6: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
2: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
6: อ
2: ที
6: ่อย่าขี้แย่นะ
2: ไม่ใช่นายนี่มันหือ
5: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
6: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
2: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ

0: Ray
1: เด็กๆคะจากที่ได้ดูไปแล้วอยากจะถามว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างหนึ่งคือใคร
2: ตะว
1: ันตะวันเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตะวันคือใครเอ่ย
3: เด
1: ็กคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ย
3: ผ
1: ู้
3: ชาย
1: ผู้อะไรนะ
3: ผู้
1: หญิงนั่นเองเป็นเด็กหญิงตะวันนะคะแล้วเด็กผู้ชายล่ะคะมีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีชื่อว่าเมฆแล้วแมวแมวมีชื่อว่าอะไร
4: แก
1: ่นแก้วเก่งเก่งมากแล้วแก่นแก้วเนี่ยเขาอยู่บ้านใครเอ่ยบ้านคุณปู่นั่นเองนะคะแล้วใครนะเมฆนี่เขามาได้อย่างไรเขามาบ้านคุณปู่ได้อย่างไรลูกคุณพ่อคุณแม่เขามาส่งนั่นเองเพื่อที่จะมาอยู่บ้านคุณปู่นะคะต่อไปมาดูกันเลยในตอนดูการ์ตูนนี่เลยค่ะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นการ์ตูนจากรายการ The Diary ค่ะบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนกระดิ่งร้องทุกข์นะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆอยากรู้ไหมว่ากระดิ่งร้องทุกข์คืออะไรอยากรู้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆ เรียนรู้ตัวละครไปแล้วใช่ไหมลูกรู้จักไปแล้วว่ามีใครบ้างในเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นตอนกระดิ่งร้องทุกข์ซึ่งรายการนี้ค่ะจะมีมากมายหลายตอนเลยแต่คุณครูเลือกมาให้ตอนนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะชื่อตอนว่ากระดิ่งร้องทุกข์ถ้าหากเด็กๆอยากรู้ว่ากระดิ่งร้องทุกข์คืออะไรไปดูกันเลยค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดูเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
0: เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
1: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ตามมาอีก
4: เจ
5: ้า
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามมา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุน

0: ามคำแห่งตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: มีเรื่องอันใดหรือ
2: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแห่งช่วยลงโทษ
1: เอ็งมานี่มาไป
3: เข้าไปในวังแล้ว
1: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: โอ้ยอ้าวรุตวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเรียกไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: รู้แล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
0: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหมากๆเลยนะคะเอามือลงค่ะตอนกระดิ่งร้องทุกตอนนี้เด็กๆรู้จักกระดิ่งร้องทุกหรือยังลูกรู้จักแล้วนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาถามตอบจากการ์ตูนค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูการ์ตูนไปแล้วใช่ไหมลูกและเด็กๆทุกคนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าทุกคนมีมารยาทในการฟังและการดูไม่มีใครคุยกันเลยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามตอบจากการ์ตูนดูซิว่าเด็กดีคนไหนเอ่ยสามารถตอบคำถามคุณครูได้บ้างถ้าหากทุกคนตั้งใจดูแน่นอนว่าจะตอบคำถามได้ค่ะมาดูคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามนี้คุณครูอยากถามว่าในเรื่องมีใครบ้างใครบ้างนะในเรื่องนี้แต่ขอเด็กดีคนไหนเอ่ยออกมาตอบให้คุณครูดีกว่าว่ามีใครนะในเรื่องมีตัวละครอะไรบ้าง เด็กดีคนนี้คือใครเอ่ยใครน่าจะออกมาตอบคำถามคุณครูขอเลขที่โอ้โหเป็นเลขตัวเดียวด้วยค่ะเลขที่3ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลขที่3ออกมาแล้วค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่3นะคะก็สามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะอยากจะถามนาวาว่าในเรื่องมีใครบ้างคะ
1: เมฆครับ
0: มีเมฆมีใครอีกบ้างลูก
1: แก่นแก้วครับ
0: แก่นแก้วที่เป็นแมวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเมฆเขามีคนหนึ่งเพื่อนเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
1: ตะวัน
0: ตะวันแล้วก็มีใครด้วยอีกหนึ่งคน
1: คุณปู่
0: คุณปู่นั่นเองอ่ะปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะซึ่งจากที่นาวาตอบมานะคะคนแรกใครเอ่ยใครเอ่ย
2: เมฆ
0: เมฆแล้วก็ใครนะ
2: ตะวัน
0: ตะวัน
2: ตะวัน
0: ตะวัน
2: ตะวัน
0: มีเมฆมีตะวันแล้วก็มีใครอีกนะใครนะคุณปู
2: ่
0: คุณปู่แล้วสุดท้ายใครเอ่ยสุดท้ายค่ะแก่นแก้ว
2: แก่นแก้ว
0: แก่นแก้วมาดูกันต่อเลยรู้ไปแล้วว่าตัวละครมีใครบ้างต่อไปอยากจะถามว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นที่ไหนนะเอาละค่ะตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีออกมา1คนต้องเป็นเด็กดีที่ไม่มีเสียงพูดคุยเลยเด็กดีคนไหนนะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้โอ้โหเป็นเลข2ตัวขอเด็กดีเลขที่16ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเชิญออกมาเลยค่ะแก้มเชิญออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่16นะคะก็สามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอยากจะถามแก้มว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ใดคะลูกจากในการ์ตูนค่ะเกิดขึ้นที่ไหนคะ
1: สุโขทัย
0: สุโขทัยเพราะว่าเมฆเนี่ยกับตะวันแล้วก็แก่นแก้วเขาได้ย้อนไปใช่ไหมลูกแต่ก่อนที่เขาจะย้อนไปเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านใครเอ่ย
1: บ้านคุณปู
0: ่บ้านใครนะคะ
1: คุณปู
0: ่บ้านคุณปู่อ่ะปรบมือให้แก้มเลยค่ะเหตุการณ์ในเรื่องนี่มีกี่ที่เอ่ยเกิดขึ้นกี่ที
2: ่
0: 2ที่เลยค่ะคือที่แรกคือที่ไหนเอ่ย
2: บ
0: ้านคุณปู่นั่นเองเพราะว่าตะวันกับเมฆเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนลูกพักอยู่ที่บ้านคุณปู่นะคะและอีกหนึ่งที่ทะลุมิติไปแล้วไปอยู่ที่ไหน
2: สม
0: ัยสุโขทัยนั่นเองโอ้โหย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามอยากจะถามว่าคุณปู่วางกระดิ่งไว้ทำไมคะวางไว้ทำไมเอ่ยคุณปู่เขาวางกระดิ่งไว้ทำไมเอ่ยตอนนี้อยากจะสุ่มเด็กดีคนไหนน่าจะออกมาตอบให้คุณครูฟังนะคะว่าทำไมเอ่ยทำไมคุณปู่ถึงต้องวางกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเลือกมาแล้วค่ะใครนะ เลขที่ตัวเดียวอีกแล้วขอเลขที่9ค่ะโอ้โหออกมาอย่างไวเลยนะคะกัปตันอยากจะถามกัปตันว่าคุณปู่วางกระดิ่งไว้ทำไมคะลูกเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณปู่เขาถึงวางกระดิ่งไว้ใครเขาใครทะเลาะกันเอ่ยใครทะเลาะกันเอ่ย
1: แม่ตะวัน
0: แม่กับตะวันเขาทะเลาะกันใช่ไหมลูกแล้วคุณปู่ก็เลยวางอะไรไว้ให
1: ้กระดิ่ง
0: วางกระดิ่งไว้ให้เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรเอ่ยกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ตี
0: เอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เคาะนั่นเองเพื่ออะไรลูกขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือทำไมเอ่ยทำไมต้องขอความช่วยเหลือด้วยเวลาเกิดตะวันกับเมฆทะเลาะกันใช่ไหมอย่างที่เพื่อนบอกไปแล้วเวลาเมฆกับตะวันเขาทะเลาะกันเนี่ยก็จะได้เคาะกระดิ่งเลยเพื่อที่จะเรียกคุณปู่มานั่นเองค่ะเพื่อให้คุณปู่เนี่ยมาดูแลมาช่วยตะวันกับเมฆนั่นเองค่ะปรบมือให้กับตันหน่อยค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะหากใครมีปัญหานะลูกให้เคาะอะไรเอ่ยให้เคาะกระดิ่งนะคะแล้วคุณปู่ก็จะมาดูแลนั่นเองที่บ้านใครมีที่เคาะกระดิ่งแบบนี้บ้างเนี่ยโอ้มีเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะคำถามมีอีกค่ะคุณครูอยากจะถามว่าเมฆกับตะวันทะลุมิติไปสมัยสุโขทัยได้อย่างไรเขาไปอย่างไรเอ่ยเขาทะลุมิติอย่างไรแต่ขอเด็กดีคนไหนน่าจะออกมาตอบคุณครูเลือกมาแล้วนะคะเด็กดีคนไหนเอ่ยจะออกมาตอบคำถามคุณครูเด็กดีคนนี้เป็นผู้ชายค่ะเลขที่12อยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วนะคะเลขที่12มาเลยค่ะลูกอยากจะถามหนูว่าเมฆกับตะวันทะลุมิติไปสมัยอยุธยาได้อย่างไรสมัยสุโขทัยได้อย่างไรคะเขาใช้อะไรเอ่ย
1: ปากกาทะลุ
0: ปากกาอะไรนะลูก
1: ปากกาทะลุ
0: ปากกาขนนกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเขาใช้อะไรนะลูกปากกาขนนกนั่นเองในการทะลุมิติไปนะคะต่อไปค่ะคำถามยังไม่จบค่ะเด็กดีคนไหนนะจะออกมาตอบคุณครูแต่มาฟังคำถามก่อนค่ะคำถามมีอยู่ว่าในสมัยสุโขทัยหากชาวบ้านมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนจะทำอย่างไรทวนอีกหนึ่งครั้งในสมัยสุโขทัยนะลูกย้อนไปหากชาวบ้านมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนจะทำอย่างไรทำอย่างไรนะใช้อะไรนะตอนนี้ขอเด็กดี1คนออกมาตอบคำถามคุณครูนะคะปิ้งเลือกมาแล้วเด็กดีคนนี้เลขที่8ค่ะเลขที่8อยู่ไหนเอ่ยออกมาได้เลยค่ะเลขที่8เชิญเลยค่ะคำถามยาวมากๆเลยนะคะคุณครูอยากจะถามว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัญหาเขามีเรื่องเดือดร้อนนะลูกเขาจะทำอย่างไรเอ่ย
1: เคาะกระดิ่ง
0: เคาะกระดิ่งสั่นกระดิ่งซึ่งเป็นกระดิ่งร้องทุกข์ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนี่เลยค่ะใช้กระดิ่งร้องทุกข์นั่นเองถ้าหากใครมีเรื่องเดือดร้อนมีปัญหานะคะจากในเรื่องเนี่ยได้สั่นกระดิ่งไหมสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ไหมลูกเพราะอะไรเอ่ยไปเจอขโมยมีคนขโมยของแล้วก็เด็กๆ เขาได้ไปช่วยคุณป้าเขาด้วยใช่ไหมลูกในการจับโจรใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปเห็นกระดิ่งร้องทุกข์ของจริงเลยในสมัยสุโขทัยนั่นเองค่ะต่อไปหลังจากนี้นะคะมาดูกันเลยเด็กๆคนไหนเอ่ยสามารถจดจำเหตุการณ์ในเรื่องได้ มีไม่เอ่ยใครจำได้ยกสองมือเลยค่ะเอามือลงค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้ทำกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพค่ะกิจกรรมนี้นะคะถ้าหากมีภาพเหตุการณ์เด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมลูกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องได้ไหมเอ่ยได้นะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้ด้วยนะคะว่าในเหตุการณ์ที่เด็กๆเห็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันเลยจากในภาพเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้โหตะวันทำหน้าขึงขังมากเลยนะคะคิ้วขมวดแบบนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแม่กับต้องทำอย่างไรนะยกมือเพื่อนยกมือก่อนเลยกลุ่มที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นลูก
1: เมฆแย่งขนมตะวันกิน
0: เมฆเขาแย่งขนมตะวันกินนะคะก็เลยเกิดการทะเลาะกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเกิดการทะเลาะกันนั่นเองค่ะต่อไปคุณปู่เขาจัดการอย่างไรเอ่ยนาวายกมือก่อนเลยลูกคุณปู่เขาจัดการอย่างไรลูกในเรื่องนี
1: ้วางกระดิ่งร้องทุก
0: วางกระดิ่งร้องทุกเอาไว้ให้ตะวันกับเมฆนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเอ่ยลูกเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยขอความช่วยเหลือจะได้ให้คุณปู่มาดูแลปรบมือให้นาวาก่อนค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเมฆเขาได้อะไรเอ่ยหันสากลุ่มที่5คะส่งไม้เพื่อนหน่อยค่ะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยได้แล้วได้แล้วหันสาคะจากในรูปนี้เกิดเหตุการณ์อะไรเอ่ย
1: เมฆได้ปากกาขนนกมาค่ะ
0: เมฆได้ปากกาขนนกมาปรบมือให้หันสาหน่อยค่ะต่อไปเมื่อได้ปากกาขนนกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะหนูค่ะลูกกลุ่มที่3เกิดอะไรขึ้นลูก
1: ประตูมิติ
0: ประตูมิติได้เปิดขึ้นมาแล้วนะคะและเกิดอะไรขึ้นใครทะลุมิติไปบ้าง
2: เมฆ
0: เมฆตะวันแล้วก็แก่นแก้วปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะต่อไปทะลุมิติไปแล้วไปที่ไหนในเหตุการณ์นี้ใครตอบได้บ้างฟินิกกลุ่มที่1ค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเขาทะลุมิติไปไหนเอ่ย
1: สุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยพูดอีก1ครั้งลูก
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะปรบมือให้ฟินิกด้วยนะคะทะลุมิติไปสมัยสุโขทัยเลยโอ้โหย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะแล้วได้ไปทำอะไรในสมัยสุโขทัยลูกกลุ่มที่4ใช่ค่ะตอบได้เลยว่าเขาไปทำอะไรลูก
1: จับโจร
0: จับโจรไปช่วยคุณป้าเขาจับโจรใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ด้วยค่ะเมื่อย้อนไปสมัยสุโขทัยใช่ไหมลูกตะวันกับเมฆแล้วก็แก่นแก้วเนี่ยด้วยความบังเอิญค่ะไปเกิดอะไรขึ้นช่วยคุณป้าเขาจับโจร นั่นเองเพราะว่าโจรเขาทำอะไรคุณป้าเอ่ยขโมยของนั่นเองได้ไปทำความดีช่วยเหลือด้วยนะคะต่อไปแล้วคุณป้าเขาพาพวกเด็กๆแล้วก็โจรไปไหนเนี่ยเอาละค่ะกลุ่มที่สองค่ะแก้มส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกจากในภาพเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างลูกเขาไปที่ไหนเอ่ยเขาไปทำอะไรเอ่ยตอนนี้เขาอยู่หน้าพระลานเมืองสุโขทัยเลยนะคะแล้วก็ไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะ
1: กระดิ่ง
0: ทำอะไรนะลูก
1: สั่นกระดิ่ง
0: สั่นกระดิ่งร้องทุกข์นั่นเองปรบมือให้แก้มหน่อยค่ะไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์นั่นเองเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องเดือดร้อนไหมมีเพราะว่ามีโจรมาขโมยของคุณป้านั่นเองคุณป้าเขาก็เลยมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์นะคะต่อไปอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4 EQ เลยลูกเกิดอะไรขึ้นคะมีแสงอะไรออกมาเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย
1: กระดิ่ง
0: เป็นกระพวนกระพวนที่คอใครลูกที่คอใครเอ่ย
1: ใจแก้ว
0: แก่นแก้วเขามีแสงขึ้นมาใช่ไหมแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าอะไรใ จะต้องอะไรลูก
1: บ้าน
0: จะต้องกลับบ้านแล้วปรบมือให้ EQ หน่อยค่ะโอ้โหถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องกลับมาที่ปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วค่ะต่อไปสุดท้ายปลายค่ะอยากจะถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างลูก
1: กลับไปที่บ้านของคุณปู่ค่ะ
0: กลับไปที่บ้านเป็นบ้านของคุณ
1: ปู่
0: อ่ะปรบมือให้ปลายหน่อยค่ะกลับไปที่บ้านซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่นั่นเองแล้วคุณปู่ก็ได้สอนเด็กๆไหมหลังจากที่กลับมาแล้วทั้งสองทะเลาะ กันอีกไหมลูกไม่ทะเลาะ กันแล้วคืนดีกันแล้วแล้วเมฆกับตะวันก็ได้แบ่งปันผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ด
0: ีไม่ทะเลาะ กันแล้วนั่นเองซึ่งคุณปู่ก็ได้บอกแล้วว่าอะไรลูกการที่เราเนี่ยการที่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องมีความอะไรคะมีเมตตารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะและในตอนสุดท้ายเมฆเขาได้เขียนอะไรด้วยใช้อะไรเขียนหน้าใครจำได้บ้างปากกาขนนกได้บันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาใน1วันนั่นเองมีใครบันทึกไดอารี่แบบนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีนะคะบางคนมีนะคะถือเป็นการบันทึกความทรงจำของตัวเองไว้นั่นเองค่ะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกกิจกรรมในวันนี้ก่อนจะเริ่มทำต้องอะไรก่อนต้องใช้หูฟังเลยค่ะต้องฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8นะคะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน1ค่ะหลังจากนั้นเด็กๆจึงจะทำใบงานที่8ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8เรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน1หลังจากนั้นจึงจะลงมือทำได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปใบงานที่8ค่ะจะเจอเมฆเจอตะวันเจอคุณปู่แล้วก็เจอแก่นแก้วด้วยอยู่ในหน้า174นะคะมีเลข1เลข7และเลข4นั่นเองเอาละค่ะกลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอไม่เอ่ยเจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมลูกเจอแล้วกลุ่มที่4ล่ะคะเจอแล้วเช่นกันกลุ่มที่5เจอไหมลูกเจอแล้วถ้าเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ค่ะเอ๊ะใครยังแอบจับดินสอไม่เอ่ยอ่ะชูมือ2มือเลยเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะคะแล้วเอามือลงตอนนี้สายตาต้องมองมาที่ใครกำลังพูดอยู่คุณครูใบไผ่กำลังพูดอยู่แสดงว่าตาของเด็กๆต้องมองมาที่ใครมองมาที่คุณครูใบไผ่นะคะเด็กๆใครเห็นรูปภาพบ้างให้นิ้วเศษชี้ไปที่ภาพของเมฆเมฆอยู่ไหนเอ่ยนิ้วเศษชี้ไปที่ตะวันตะวันอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหใครน่าทำได้ไวที่สุดนิ้วเศษชี้ไปที่แก่นแก้วอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไวมากค่ะและนิ้ววิเศษชี้ไปที่คุณปูโอ้โหไวมากๆเลยเด็กๆคะมีภาพมาให้กี่ภาพเอ่ย4ภาพแล้วก็มีข้อความอ่ะชี้ไปที่กรอบข้อความฝั่งนี้ชี้ไปเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูมีข้อความมาให้คำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยคุณปูแล้วก็อะไรลูกเมฆแล้วก็อะไรคะแก่นแก้วแล้วก็คำว่าอะไรเอ่ยดอเอือดอเดือดรออนอรอนไม้โทร้อนรวมเป็นอะไรเดือดร้อนและสุดท้ายคำว่า
2: ตะว
0: ันให้เด็กเลือกคำในนี้ค่ะมาใส่ลงใต้ภาพเลยว่าภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นใครเอ่ยสมมุติว่าเป็นภาพใครเอ่ยภาพคนนี้ เมฆเด็กๆลองหาสิคะเมฆเนี่ยคือคำไหนเอ่ยเลือกคำแล้วมาใส่คำไหนเลือกแล้วสามารถกากบาทไว้ได้เลยจะได้ไม่สับสนนะคะส่วนสุดท้ายค่ะเขาถามว่าในสมัยก่อนมีกระดิ่งร้องทุกข์เพื่ออะไรให้เด็กๆเขียนตอบได้เลยซึ่งคุณครูจะขยายความคำว่าเดือดร้อนตรงนี้ลูกนี่เลยค่ะมีคำว่าคุณปู่เมฆแก่นแก้วและมีข้อความที่บอกว่าแจ้งเรื่องที่เดือดร้อนต้องใส่ตรงไหนนะและสุดท้ายคือคำว่าตะวันให้เด็กๆเลือกใส่ในบรรทัดที่ว่างสิ่งที่เราตอบมีทั้งหมด5มีภาพ4และมีอีก1คำถามเด็กๆจะต้องเลือกข้อความค่ะหนูอาจจะดูในหนังสือก็ได้หรือว่าดูในจอของคุณครูก็ได้ซึ่งในข้อที่คุณครูเขียนว่าเดือดร้อนคุณครูได้ขยายความเป็นอะไรลูกแจ้งเรื่องที่เดือดร้อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถเลือกคำแล้วเติมลงในบรรทัดที่ว่างได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะคำไหนเลือกแล้วอาจจะกากบาทไว้ได้เลยหรือวงกลมไว้ได้ลูกวงกลมไว้ได้เลยว่าหนูเนี่ยได้เลือกไว้แล้วใช่เลยค่ะสุดท้ายต้องเติมอะไรเอ่ยหรือบนจอของคุณครูนะคะก็มีด้วยมีคำมาให้เด็กๆด้วยนะคะว่าต้องเติมอะไรบ้างค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยพยัญชนะสระถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมออะไรคะอ่านว่าอะไรสะกดให้ฟังกอแอนอไม้เอกแก่นกอแอวอไม้โทรวมเป็นแก่นแก้วหรือคำนี้ดอเอือดอเดือดรออนอรอนไม้โทเดือดอะไรเดือดร้อนเลือกเติมได้เลยใช่ค่ะ2ข้อถูกต้องอีก2ข้อตรงนี้

0: ั่นเลยลูกดูที่จอได้เลยเลือกตอบนะคะได้ค่ะระบายสีตกแต่งได้ถูกแล้วค่ะลูกอ่ะสุดท้ายที่ตอบคำถามดูที่จอคุณครูได้เลยว่าต้องเลือกคำไหนเอ่ยเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปถูกค่ะอ่ะกอแอนอไม้เอกกอแอวอไม้โทรวมเป็นแก่นแก้วใช่หรือเปล่าหรือว่าดอเอือดอรออนอรอนไม้โทเป็นคำไหนเอ่ยได้ค่ะเด็กๆคะข้อที่5เนี่ยบางคนถ้าไม่ได้นะคะหนูดูที่จอคุณครูได้เลยหรือบางคนมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปสามารถเขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยว่าในสมัยก่อนมีกระดิ่งร้องทุกข์ไว้เพื่ออะไรเขียนตามความเข้าใจความคิดเห็นของหนูเลยหรือจะดูในจอของคุณครูก็ได้นะคะเมฆตัวอะไรเอ่ยระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะในหน้านั้นตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยคอระฆังแต่อย่าระบายทับตัวหนังสือนะคะอย่าระบายทับตัวหนังสือนะลูกตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้ว
1: ระบายแล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะต่อไปใครอีกข้อนี้หนูเลือกไปแล้วใช่ไหมลูกข้อนี้หนูเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ3ข้อแล้วคุณปูเลือกแล้วนะต่อไปคนนี้ใครเอ่ยใช่เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้เอ๊ะกลุ่มไหนเก็บได้เรียบร้อยนะแล้วไม่ได้ทำใต้โต๊ะด้วยมีไหมเอ่ยปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะใครมั่นใจบ้างว่าที่ทำไปถูกต้องทั้งหมดเลยมีไหมเอ๊ะหรือใครไม่ค่อยมั่นใจมีไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่เด็กๆทำไปถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะเฉลยใบงานที่8นะลูกให้นำคำที่เมื่อสักครู่นี้ด้านข้างของแบบฝึกหัดนะลูกลงมาเติมนะคะคนแรกใครเอ่ยตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยเมเก่งมากแล้วคนนี้ใครคะชื่ออะไรนะคะ
1: ตะว
0: ัน ต่อไปใครเอ่ย
1: ค
0: ุณปู่นั่นเองและสุดท้าย
1: แก
0: ่นแก้วแล้วมาดูกันต่อค่ะข้อสุดท้ายเขาถามว่าในสมัยก่อนมีกระดิ่งร้องทุกข์ไว้เพื่ออะไร
2: ขอความช
0: ่
2: วยเหล
0: ือขอความช่วยเหลืออ่ะกลุ่มที่1บอกว่าเพื่อขอความช่วยเหลือกลุ่มที่2คิดว่ามีไว้ทำไมลูก
2: ไว
0: ้
2: ให้คนที
0: ่
2: เด
0: ือ
2: ดร้อน
0: ไว้ให้คนที่เดือดร้อนเก่งมากกลุ่มที่3ล่ะคะคิดว่าอย่างไรเอาไว้ร้องทุกข์โอ้โหดีมากเลยกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าอย่างไรเอ่ยกระดิ่งร้องทุกข์มีไว้เพื่ออะไร
2: ขอความช่วยเหลือ
0: นั่นเองสุดท้ายกลุ่มที่5คะกระดิ่งร้องทุกข์เขามีไว้เพื่ออะไรคะขอความช่วยเหลือนะคะเด็กๆคะกระดิ่งร้องทุกข์นี่เลยค่ะแจ้งเรื่องที่เดือดร้อนหรือสิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน1นั่นเองสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะคะมีทั้งการฟังและการดูการ์ตูนที่ดีค่ะซึ่งเด็กๆนะลูกจะต้องรู้จักการแยกแยะการกระทำของตัวละครที่ดีและไม่ดีเพื่อนำสิ่งที่ดีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเอ๊ะการกระทำที่ไม่ดีไหมในเรื่องเนี่ย
2: มี
0: คืออะไรเอ่ย
2: ขโมยของ
0: และมีอีกอย่างนึงใครคิดออกบ้าง
3: ตะวัน
0: มีเมฆแย่งขนมตะวันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเลยการที่เราเป็นเพื่อนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะและอีกอย่างนึงที่เด็กๆบอกว่าการขโมยของดีไหมไม่ดีเลยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วมีการกระทำที่ดีไหมเอ่ยในเรื่องการกระทำที่ดีคืออะไรเอ่ย
3: ตะว
0: ัน
3: ก
0: ับ
3: เมฆช
0: ่
3: วยจ
0: ับ
3: โจร
0: ด้วยและมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาทะเลาะกันต่อไปไหมตอนจบเนี่ย
3: ไม่
0: เขาเป็นอย่างไรเขาแบ่งปันขนมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหม
3: ด
0: ีค่ะเป็นเพื่อนกันต้องรู้จักแบ่งปันกันนะคะต่อไปอีกสิ่งหนึ่งค่ะในตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ไทยเลยเนี่ยสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะลูกเขาจะมีการลั่นกระดิ่งร้องทุกข์นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยในการ์ตูนนั่นเองคุณปู่ก็ได้นำกระดิ่งเนี่ยมาวางให้เด็กๆทั้งตะวันแล้วก็เมฆนะคะได้เคาะด้วยถ้าหากมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหากันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าเรื่องต่อไปที่เราจะเรียน

0: แล้วในวันนี้นะลูกอย่าลืมกลับไปทบทวนมารยาทในการฟังและการดูมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยไม่พูดคุยกันแล้วก็อะไรนะ
1: ต
0: ั้งใจฟังตั้งใจดูไม่เล่นกันค่ะและถ้าหากจะต้องการจะถามเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ยกมือก่อน
0: ต้องการจะถามหรือว่าต้องการจะตอบให้ยกมือเพื่อขออนุญาตคุณครูก่อนเมื่อคุณครูอนุญาตจึงจะตอบคำถามได้นะคะซึ่งถือเป็นมารยาทที่ดีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้หมดเวลาไปแล้วสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 ทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะกิจกรรมของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ที่กิจกรรมนะคะเดิมจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะมีใครจำได้บ้างแล้วเอ่ยไหนลองดูสิคะว่าวันนี้เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะสิ่งที่เราทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทบทวนชื่อกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของเราในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่กันที่กิจกรรมเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่6แล้วนะคะคุณครูนุ้ยมีคำถามมานะคะให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามแรกนะคะถามว่านักเรียนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งอย่างไรกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะแล้วก็นำเสนอจากชั่วโมงที่แล้วไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาการปลูกผักบุ้งให้กับใครคะกับหนูดีเด็กๆลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่านักเรียนนะคะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผักบุ้งอย่างไรบ้างเด็กๆมีวิธีการอย่างไรบ้างคะในการช่วยหนูดีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้ง
3: เอาผักบุ้งที่มีรากมาปลูก
2: นำผักบุ้งที่มีส่วนใดคะที่มีรากมาทำอะไรคะเด็กๆมาปลูกนำผักบุ้งที่ยังมีรากมาปลูกมาปลูกอย่างไรก่อนจะรดน้ำเราต้องนำไปปลูกในไหนก่อนคะเราปลูกลงดินใช่ไหมคะและทำอย่างไรต่อดูแลอย่างไรต่อแล้วก็รดน้ำนะคะถ้านักเรียนนะคะเป็นหนูดีนักเรียนจะมีวิธีการดูแลผักบุ้งอย่างไรต่อไปรดน้ำอย่างไร
3: ทุกวัน
2: รดน้ำทุกวันนะคะและต้องรดอย่างไรด้วย
3: ให้ดิน
2: ให้ดินทำไมคะชุ่มน้ำหรือชื้นแฉะนะคะเพื่อให้นะคะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของผักบุ้งนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่นักเรียนนะคะแต่ละคนส่วนใหญ่นะคะจะใช้วิธีนี้ช่วยหนูดีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้อยู่รอดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูคำถามข้อที่2กันนะคะคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่าผลการออกแบบการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความจริงนะคะนักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ผักบุ้งจะมีชีวิตอยู่รอดและการให้เหตุผลของนักเรียนมีความเป็นไปได้ไหมโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะมาใช้นะคะการแก้ปัญหาในครั้งนี้นักเรียนคิดว่าวิธีการของนักเรียนมีความเป็นไปได้ไหมคะ
3: เป็นไปได
2: ้เป็นไปได้เพราะอะไรถึงคิดว่าวิธีการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผักบุ้งอยู่รอดเพราะว่าเรารดน้ำต้นไม้ทุกวันหรือรดน้ำให้กับผักบุ้งทุกวันเพราะพืชต้องการอะไรคะนักเรียนต้องการอะไรในการดำรงชีวิตต้องการน้ำนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะรดน้ำให้กับผักบุ้งทุกวันจึงมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะทำให้ผักบุ้งนั้นอยู่รอดและส่วนที่นะคะช่วยให้ผักบุ้งอยู่รอดนั้นมีอะไรอีกคะนักเรียนส่วนของลำต้นใช่ไหมคะลำต้นที่มาปลูกมีอะไรติดมาด้วยมีรากซึ่งส่วนของรากนั้นทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ในการดูดน้ำถ้าเกิดเราไปเลือกส่วนที่ไม่มีรากมาปลูกนะคะก็อาจจะทำให้ผักบุ้งนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีรากที่ทำหน้าที่ช่วยในการดูดน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนคิดว่าวิธีการของนักเรียนสมเหตุสมผลไหมคะไหนใครคิดว่าตัวเองสามารถนะคะวิธีการของเด็กๆนะคะมีความเป็นไปได้บ้างยกมือหน่อยค่ะนะคะหลายกลุ่มเลยมือลงค่ะ

0: อย่างที่คุณนุ้ยบอกใช่ไหมคะว่าวิธีการของแต่ละกลุ่มนั้นนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้และมีความสมเหตุสมผลค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชนะคะพืชในกิจกรรมนี้นะคะพืชที่เรานำมาเป็นตัวอย่างก็คือผักบุ้งนะคะแต่เราสามารถนำวิธีการดังกล่าวนะคะไปปรับใช้กับพืชชนิดอื่นๆในชีวิตประจำวันได้วิธีการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราจะมาทำกันต่อในข้อที่เท่าไหร่คะเด็กๆข้อที่7ไหนนักเรียนลองอ่านในใจและลองเล่าให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่าในข้อที่7นั้นเราจะได้ทำอะไรกันบ้างให้เวลานักเรียนนะคะไหนนักเรียนลองอ่านสิคะลองอ่านด้วยตนเองแล้วเล่าให้ครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองก่อนนะคะวันนี้เราจะได้ร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันทำอะไรเอ่ยสรุปใช่ไหมคะร่วมกันสรุปแนวทางเก่งมากค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อที่7นะคะวันนี้นักเรียนนะคะจะได้ร่วมกันสรุปความรู้นะคะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้กับหนูดีนะคะว่ามีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลมากที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องสรุปด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการบันทึกผลนะคะมีการเขียนบันทึกลงในใบงานด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปบันทึกลงในใบงานนะคะวันนี้นะเราก็จะมีการทำไมคะทำกิจกรรมกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วด้วยนี่คือหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
1: 43
0: ในหน้า43นะคะซึ่งเราจะได้สรุปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนักเรียนอาจจะบันทึกโดยการวาดรูปภาพหรือการเขียนบรรยายหรือนักเรียนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะบันทึกทั้ง2แบบก็ได้นะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้อย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งหยิบใบงานขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้โหวตวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะ 2. สรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลมากที่สุด 3. เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนะคะลงในใบงานหน้า43ส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยรบกวนนะคะคุณครูชวนนักเรียนนะคะโหวตวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนกลุ่มอื่นและสอบถามเหตุผลของนักเรียนนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมจึงเลือกของเพื่อนนะคะที่เป็นส่วนใหญ่2. ชวนนักเรียนนะคะสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งที่มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลมากที่สุดอาจจะเขียนจดคำตอบของนักเรียนนะคะไว้บนกระดานเพื่อให้นักเรียนเขียนตามนะคะหรืออาจจะชวนนักเรียนวาดรูปภาพก็ได้ค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะได้ทำอะไรนะคะโหวตอะไรนะคะลูก
1: โหวต
0: วิธีการแก้ปัญหาให้กับใครคะของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะค่ะครูนุ้ยนะคะก็จะมีการติดผลงานของเพื่อนจากกิจกรรมที่แล้วนะคะและก็จะมีสติกเกอร์หัวใจแจกให้กับนักเรียนคนละกี่
1: ดวง
0: คนละ1ดวงนะคะเพื่อที่จะไปให้คะแนนกับเพื่อนของแต่ละกลุ่มแต่การเลือกคะแนนนะคะไปโหวตให้กับเพื่อนนั้นเราจะต้องมีเกณฑ์หรือหัวข้อที่เราจะต้องพิจารณาในการเลือกนะคะหัวข้อที่เราจะกำหนดนั้นมีอะไรบ้างทั้งหมดนั่งตัวตรงนะคะคิดตามครูนุ้ยด้วยนะหันหน้ามามองครูนุ้ยก่อนคิดตามครูนุ้ยด้วยนะคะ1นะคะเราจะไม่เลือกผลงานของตนเองนะ1นะคะเราไม่เลือกผลงานของตนเองเราจะไปเลือกผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น2เราจะพิจารณาดูนะคะว่าเราจะเลือกกลุ่มใดที่มีส่วนประกอบมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งดูผลงานของเพื่อนว่าต้นผักบุ้งของเพื่อนมีรากไหม

คะและเพื่อนมีวิธีการปลูกอย่างไรโดยดูจากรูปภาพนะคะแล้วก็ดูจากที่เพื่อนนำเสนอจากชั่วโมงที่แล้วเพื่อนมีวิธีการดูแลต้นผักบุ้งได้ถูกต้องหรือไม่มีการรดน้ำไหมนะคะ3นะคะผลงานของเพื่อนมีความเรียบร้อยหรือไม่สวยงามเรียบร้อยไหมเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะให้นักเรียนพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลในการเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะให้นะคะนักเรียนออกไปเลือกผลงานของเพื่อนทีละกลุ่มโดยนำสติกเกอร์หัวใจที่คุณนุ้ยแจกให้ไปติดนะคะตรงแผ่นป้ายที่ครูนุ้ยกำหนดให้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเลือกวิธีการโหวตได้หลายรูปแบบนะคะอย่างห้องต้นทางก็จะเป็นการติดสติกเกอร์แต่ห้องนักเรียนปลายทางอาจจะเป็นการยกมือก็ได้นะคะให้คะแนนโดยการยกมือนะคะคุณครูปลายทางก็ช่วยนับคะแนนให้นะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมจึงเลือกกลุ่มนั้นตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูผลงานของเพื่อนกันของแต่ละกลุ่มเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังห้องของครูนุ้ยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางหันนะคะหันหน้าไปทางด้านหลังห้องนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะร่วมโหวตนะคะผลงานของเพื่อนห้องต้นทางได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลานะคะเตรียมตัวและไปแจกสติกเกอร์หัวใจให้กับเพื่อนๆต้นทางก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปโหวตให้กับนะคะเพื่อนๆของแต่ละกลุ่มนะคะนี่คือผลงานของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะคุณนุ้ยก็จะเรียงนะคะไปตามกลุ่มเลยมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะคุณนุ้ยจะแจกสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะนักเรียนแต่ละคนก็จะต้องนำมาติดไว้ที่โหลที่รูปภาพนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญกลุ่ม1ก่อนเลยค่ะกลุ่ม1นะคะออกมาได้เลยค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะพิจารณาด้วยนะคะว่าผลงานของเพื่อนนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะเลือกไปแล้วนักเรียนไปติดได้เลยค่ะส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกไว้ในใจไว้ได้เลยพอถึงเวลาแล้วนักเรียนก็จะได้ออกมาติดนะคะติดแล้วกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มที่2นะคะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะลูกตอนนี้นะคะรู้สึกคะแนนนะคะจะเทไปให้กับกลุ่ม4นะคะเลือกไว้แล้วใช่ไหมคะนำไปติดได้เลยต่อไปนะคะเตรียมค่ะกลุ่มที่3เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่3ค่ะครบทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มมีกระจายให้กลุ่มอื่นบ้างแล้วนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาได้เลยค่ะติดได้เลยนะคะเลือกแล้วติดได้เลยค่ะนักเรียนมารับหัวใจทางนี้ก่อนลูกเราไม่ติดกลุ่มของตนเองนะคะเราไม่ติดกลุ่มของตนเองนะลูกเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะแมนยูมาเลยค่ะลูกติดได้เลยค่ะ

0: หมากกลุ่มที่5ครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะครบยังคะลูกคนละ1ดวงนะเรียบร้อยนะคะนักเรียนคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางมาช่วยครูนุ้ยนับหัวใจในโหลนะคะพร้อมๆกันไหนดูกลุ่ม1สิคะกลุ่ม1ได้ทั้งหมดกี่ดวง
1: 11
0: กลุ่ม1ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 11
0: มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ดวงนะคะช่วยครูนุ้ยจำด้วยนะกลุ่ม1เท่าไหร่นะคะ
1: 11
0: ดวงกลุ่ม2เท่าไหร่คะ
1: 2
0: กลุ่ม2 2นะคะกลุ่ม3 1กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4กลุ่ม4เท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ดวงนะคะกลุ่ม5เท่าไหร่คะ
1: 4
0: สรุปแล้วกลุ่มไหนได้คะแนนมากสุดกลุ่ม1ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม1หน่อยค่ะนะคะไหนเราลองมาดูกันนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมเพื่อนๆนะคะจึงเลือกโหวตวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้กับกลุ่ม1มากที่สุดเดี๋ยวเรามาช่วยกันค่ะถ้าเราดูจากรูปภาพนักเรียนลองให้เหตุผลหน่อยว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกของกลุ่มหนึ่งลองบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะของกลุ่มหนึ่งนะคะเลือกผักบุ้งที่มีอะไรมาด้วยคะเพื่อนก็จะเลือกผักบุ้งที่มีรากก็จะวาดรากของผักบุ้งและมีบัวรดน้ำด้วยสัญลักษณ์อะไรคะแสดงว่าเพื่อนทำอะไรคะมีการไม่ขอเสียงหน่อยค่ะไม่มีเสียงเลยช่วยตอบหน่อยรดน้ำนะคะเพื่อนก็จะใช้บัวรดน้ำแสดงว่าหนูดีมีการดูแลโดยการรดน้ำให้กับต้นผักบุ้งนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เลือกในเกณฑ์พิจารณาที่นักเรียนเลือกก็อาจจะเลือกจากความสวยงามด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีทั้งตัวหนูดีมีต้นผักบุ้งมีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆแล้วก็มีองค์ประกอบนะคะที่สวยงามและกลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆครูนุ้ยก็ขอชื่นชมนะคะเพราะว่ากลุ่มอื่นๆก็สวยงามเช่นกันและที่ครูนุ้ยตรวจสอบนะคะแต่ละกลุ่มก็วาดในส่วนประกอบหรือมีองค์ประกอบที่ครบด้วยนะคะแต่กลุ่มไหนที่ได้หัวใจน้อยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอันนี้เราเป็นการแค่โหวตของเพื่อนในห้องเรียนเฉยๆนะคะแต่เกณฑ์การให้คะแนนของครูนุ้ยครูนุ้ยก็จะพิจารณาจากความเหมาะสมความเป็นไปได้และความถูกต้องที่ครบถ้วนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่กิจกรรมของเรากันต่อค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ไปชื่นชมผลงานของเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะหลังจากทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะคำถามข้อที่1นะคะนักเรียนสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชอย่างไรได้บ้างคะตอนนี้พอจะบอกคุณนุ้ยได้ยังคะลองสรุปคุณนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่าเราจะมีวิธีการนะคะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งอย่างไรบ้างไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะอะไรนะคะลูกรดน้ำเพราะผักบุ้งต้องการอะไรคะต้องการน้ำและเลือกผักบุ้งแบบไหนมาปลูกคะมีรากเพราะกิจกรรมในเรื่องของผักบุ้งบ้านหนูดีเป็นการเลือกผักบุ้งนะคะที่เหลือจากการนำไปประกอบอาหารมาปลูกดังนั้นจึงต้องเลือกส่วนผักบุ้งที่มีรากติดอยู่นะคะมาปลูกและก็ดูแลรดน้ำนะคะให้ดินนะคะ ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ทำไมคะรดน้ำในทุกๆวันเพื่อให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะผักบุ้งเนี่ยนะคะเราสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดได้นะคะถ้าหากเรานะคะไม่ได้เลือกผักบุ้งที่มีส่วนของรากความจริงแล้วผักบุ้งก็สามารถที่จะใช้เมล็ดนักเรียนสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายเมล็ดพืชนะคะนำมาปลูกได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดในต้นชั่วโมงเราได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการดังกล่าวของนักเรียนสามารถนะคะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ผักบุ้งมีชีวิตอยู่รอดมีความเป็นไปได้ไหมคะลูกไหนลองตอบให้ชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เป็นไปได้
0: มีความเป็นไปได้นะคะเพราะเราเลือกพืชที่มีส่วนของรากที่ช่วยทำหน้าที่ในการดูดน้ำนะคะและส่งต่อไปที่ลำต้นเพื่อให้พืชได้ทำไมคะได้รับน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการนี้นะคะจึงมีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้มากหรือน้อยคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้มากหรือมีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำให้ผักบุ้งอยู่รอด
1: มาก
0: มีความเป็นไปได้ทำไมคะมากนะคะใช่ไหมคะน้องไอดีใช่ไหมคะน้องไอดีเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะมาดูข้อที่3กันต่อนะคะในข้อที่3นะคะวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชวิธีใดที่สมเหตุสมผลมากที่สุดคะซึ่งในห้องเรียนของเรานะคะก็จะเป็นการเลือกวิธีการที่ทำไมเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางก็อาจจะมีวิธีการที่ทำไมคะแตกต่างกันนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีวิธีการเลือกนำผักบุ้งที่มีรากไปแช่น้ำอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เลือกนำไปปลูกลงในดินมีไหมคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งนะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการตามประสบการณ์ของนักเรียนเพราะว่าผักบุ้งนะคะที่มีรากถ้าหากเราไม่นำลงไปปลูกในดินนะคะวิธีการอื่นก็สามารถทำให้ผักบุ้งมีชีวิตอยู่รอดได้เช่นนำผักบุ้งนะคะที่มีส่วนของรากติดอยู่นำไปแช่ในน้ำนะคะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะคะประมาณนะคะ 3-5 วันหรือประมาณ1อาทิตย์นะคะก็จะมีส่วนของต้นนะคะงอกออกตามข้อนะคะหรืออาจจะทำให้ผักบุ้งนั้นนะคะแตกยอดอ่อนขึ้นมาได้อีกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้ผักบุ้งนั้นนะคะเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วเราก็ทำไมคะพอผักบุ้งโตแล้วเราก็ตัดส่วนที่เป็นลำต้นใบและยอดไปทำอะไรต่อได้เอาไปประกอบอาหารได้อีกนะคะค่ะนักเรียนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามานะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยการเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการวิธีการปลูกผักบุ้งนะคะคืออะไรโดยนักเรียนอาจจะวาดรูประบายสีให้สวยงามพร้อมกับเขียนบรรยายหรือนักเรียนอาจจะเลือกแค่วาดรูปอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือเขียนก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางหยิบเล่มใบงานขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะเปิดไปหน้า43ใช่แล้วค่ะเปิดไปหน้า43เจอหรือยังคะเด็กๆ เจอหรือยังคะเจอหรือยังนักเรียนตรวจสอบนะคะว่าหน้าใบงานของนักเรียนกับของครูนุ้ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ใบงานของนักเรียนจะมีมากกว่าของครูนุ้ยแต่ก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปบันทึกด้วยตนเองครูนุ้ยอยากให้นักเรียนนะคะช่วยนะคะช่วยบอกกับคุณครูหน่อยว่าถ้าเราจะเขียนเราจะเขียนอะไรลงไปได้บ้างขอคำตอบหน่อยค่ะ
1: ต้นผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: เราจะเลือกผักบุ้งหรือเลือกพืชที่มีลักษณะใด เราจะต้องเลือกผัก

0: ส่วนต่างๆของพืชแบบไหนคะ
1: ม
0: ี
1: ราก
0: มีรากนะคะดังนั้นถ้าหากนักเรียนจะเลือกเขียนนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้นะคะเลือกผักหรือเลือกพืชนะคะครูนุ้ยขอเขียนเป็นเลือกพืชเลือกพืชที่มีอะไรคะเด็กๆเลือกพืชที่มีนักเรียนปลายทางช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะเลือกพืชที่มีอะไรคะที่มีรากมาทำอะไรมาทำอะไรคะช่วยตอบด้วยขอเสียงหน่อยค่ะเลือกพืชที่มีรากมาทำอะไรตอนนี้ยังไม่วาดนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเวลาจะเขียนต้องดูคุณครูเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเขียนตามไม่อย่างนั้นนักเรียนก็เพียงแค่เขียนตามครูนุ้ยแต่ตอนนี้ครูนุ้ยอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนนักเรียนจะเลือกพืชที่มีรากมาทำอะไรวางดินสอก่อนครูนุ้ยยังเห็นนักเรียนยังเขียนอยู่เลยต้นทางวางดินสอลงนักเรียนปลายทางวางด้วยนะคะช่วยครูนุ้ยหน่อยบอกก่อนเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนกลุ่มดีกว่าไหมเอาไหมคะขอเสียงกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะปรบเสียงปรบมือนะคะให้กับกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะเสียงดังๆเลยกลุ่มหนึ่งตอบครูนุ้ยก่อนเลือกพืชที่มีรากมาทำอะไรคะก่อนจะรดต้องมาทำอะไรก่อนมาปลูกต่อไปกลุ่ม2ตอบต่อเลยนะคะมาปลูกและทำอย่างไรต่ออะไรนะคะและรดน้ำกลุ่ม3เราจะต้องรดน้ำอย่างไรรดให้ทำไมคะให้ดินทำไมคะชุ่มชื้นหรือทำไมคะชื้นแฉะนะคะและแสดงว่าเราต้องรดน้ำทุกวันไหมคะแสดงว่าเราต้องรดน้ำทุกวันไหมคะกลุ่ม3รดน้ำทุกวันและรดน้ำทุกวันนักเรียนสามารถเขียนตามคุณครูนุ้ยได้นะคะเขียนแบบสั้นๆนะคะและให้นักเรียนนะคะวาดรูปลงไปหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมด้วยตนเองค่ะ

0: ตอนนี้นะคะหมดเวลานะคะสำหรับการเขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเก็บเล่มใบงานแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้เตรียมนะคะไปสรุปความรู้กันให้เวลาเท่าไหร่ดีคะ10วิได้ไหมคะนับ1ถึง10เนาะไหนเรานับไปด้วยแล้วก็เก็บของไปด้วยนะคะมานับพร้อมกันเลยค่ะ1นะคะ2นะคะ3 4 5นับต่อเลยค่ะ5แล้วก็6 7 8 9 10นั่งตัวตรงเก่งมากน่ารักมากวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนถ้าเรียบร้อยแล้วหันหน้ามามองครูนุ้ยหน่อยไหนนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่ะตรงแล้วต้องทำยังไงตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงแล้วต้องทำยังไงนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำไมคะปิดวาจานิดหนึ่งไหนเรามาช่วยกันสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้กันนะคะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้ยังคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างการปลูกพืชที่ยังมีรากอยู่เราจะต้องนำไปปลูกในดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งถ้าเราจะเลือกพืชที่มีรากนะคะเราก็ต้องนำมาปลูกไว้ในดินและในดินต้องมีอะไรด้วยดินจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรชื้นแฉะหรือว่ามีน้ำนั่นเองส่วนของ

0: จะช่วยทำหน้าที่อะไรคะส่วนของรากจะทำหน้าที่ในการ
1: ด
0: ูดน้ำไปทำอะไร
1: ไป
0: ไหนรากดูดน้ำไปไหนต่อไปที่ลำต้นนะคะแล้วก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้เจริญเติบโตและวิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ง่ายไหมคะทำได้ง่ายและนะคะทำได้จริงไหมคะทำได้จริงนะคะเด็กๆลองไปปฏิบัติเองได้นะคะถ้าหากวันไหนคุณแม่ซื้อผักบุ้งมาแล้วยังเหลือนะคะผักบุ้งยังเหลือส่วนที่เป็นรากอยู่ลองนำส่วนที่มีรากไปลองปลูกดูนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวสามารถมาบอกกันได้นะคะในห้องเรียนของนักเรียนนะคะค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยสรุปความรู้ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะการปลูกพืชที่มีรากอยู่ในดินและดินมีน้ำส่วนของรากสามารถดูดน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้พืชก็จะเจริญเติบโตได้และวิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ง่ายและทำได้จริงนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมเรื่องใหม่กันนั่นก็คือเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนต่อไปนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะเป็นใบงานที่1เรื่องการเกิดเสียงของวัตถุนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
1: www.lct.ac.th
0: สำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งเหงาตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟก็จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟฟ้าครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลวดทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลมใหม่ลมใหม่ดิซี่จะชนแล้วจะชนแล้ว
0: จุดนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลวดทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ2มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดครับ
2: ถ้าเห็นมีเต้าหลายเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้รับได้เท่าไหร่ครับ
2: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
1: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไว้นะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
1: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เต้าเสียบของเราหรือปลั๊กพ่วงสามารถรับปริมาณไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3อย่างง่ายดายแล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
1: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีครับ
2: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
0: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลาน้องครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและ ครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดถ้าพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
0: พวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในอะไรวิชาสังคมศึกษากับคุณครูธิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วเรียนไปหรือยัง
1: เรียนไปแล้ว
0: แล้วจำได้ไหมคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะนี่ต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นยังไงคะ

0: ใช่ค่ะพูดจาไพเราะเป็นยังไงอีกปฏิบัติตนอย่างไรคะช่วยทำงานบ้านใช่ไหมคะไม่พูดคำหยาบไม่เถียงพ่อแม่ไม่ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีผลดีไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่จะเกิดผลดีไหมคะเกิดผลดีใช่ไหมคะไม่โกหกพ่อแม่จะเกิดผลดีไหมคะ
1: เก
0: ิดผลดีตั้งใจเรียนหนังสือเกิดผลดีไหมคะ
1: เกิดผลด
0: ีใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัตินะคะหรือเรียกว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวจะเกิดผลดีเป็นอย่างมากเลยถ้านักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ค่ะเพราะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ค่ะว่าผลดีนั้นมีอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะเกิดผลดีอะไรกับตัวเราบ้างค่ะตอนนี้เราไปดูรูปกันก่อนนะคะคุณครูมีรูปภาพมาให้ดูนักเรียนลองสังเกตสิคะสองคนนี้เขาทำอะไรกันอยู่เขาทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมคะพี่กับน้องทะเลาะกันอยู่นั่นเองนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
2: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมนะคะควรปฏิบัติไหมคะ
2: ไม่ควร
0: ไม่ควรปฏิบัติเลยไหนใครอยู่บ้านทะเลาะกับน้องบ้างใครทะเลาะกับน้องบ้างโอ้โหแย่ๆเลยเอามือลงใครทะเลาะกับพี่บ้างโอ้เยอะแยะเลยเอามือลงนะคะนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทะเลาะกันเราต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันลองพูดสิทำไมพี่ถึงมาตีน้องทำไมน้องแย่งของเล่นพี่หนูก็ต้องพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนคิดว่าผู้ปกครองจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะผู้ปกครองเป็นยังไงทำให้ผู้ปกครองเป็นทุกข์และก็เกิดความไม่สบายใจเพราะว่าเห็นพี่น้องทะเลาะกันนะคะไม่คุยกันด้วยเหตุผลต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนบอกผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีเพราะเราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทราบว่าผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะคุณครูจะขอตัวแทนแล้วกันขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะถือไม้มาด้วยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยค่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: นาวานาวาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวอย่างไรบ้าง
3: ไม่ดื้อ
0: ไม่ดื้อยังไงคะ
3: ไม่ดื้อไม่ซน
0: ไม่ดื้อไม่ซนแกล้งน้องได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะแล้วผลดีจากการไม่ดื้อไม่ซนไม่แกล้งน้องคืออะไรคะถ้าเราไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ซนกับคุณพ่อคุณแม่จะเกิดผลอย่างไรคะ
3: ผลดี
0: ผลดีอย่างไรเอ่ยคุณพ่อคุณแม่รักแล้วก็ชื่นชมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้านาวาไม่แกล้งน้องล่ะผลดีคืออะไรคะ
3: น้องไม่ตี
0: น้องไม่ตีน้องรักนาวาไหมคะ
3: รัก
0: น้องรักนาวานะคะมีอะไรก็แบ่งปันให้นาวานะคะนี่คือผลดีจากการไม่ดื้อไม่ซนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่แกล้งน้องนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนาวาด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ2คนได้ค่ะมาเลย
4: สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐวัฒน์ถุงเกี่ยวครับชื่อเล่นชื่อน้องอิ๊กคิวครับ
0: น้องอิ๊กคิวลองบอกเพื่อนๆซิว่าอ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไร
4: ไม่ทะเลาะกับพี
0: ่ไม่อะไรนะคะ
4: ไม่ทะเลาะกับพี
0: ่ไม่ทะเลาะกับพี่เมื่อ EQ ไม่ทะเลาะกับพี่ผลดีจากการไม่ทะเลาะกับพี่คืออะไรคะ
4: พี่รัก
0: พี่รักนะคะพี่รัก EQ คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงอีก
4: ชื่นชม
0: ชื่นชมเกิดความสบายใจที่เห็นพี่กับน้องรักกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นหนูชื่อนาล
0: ท่านหนูลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไรคะ
5: ไม่ดื้อกับพ่อแม
0: ่ไม่ดื้อกับพ่อแม่เช่นอะไรคะ
5: ไม่เถียงแม
0: ่ไม่เถียงแม่แล้วการที่หนูไม่ดื้อกับพ่อแม่แล้วก็ไม่เถียงแม่เนี่ยเกิดผลดีอย่างไรคะ
5: พ่อแม่ชื่นชม
0: พ่อแม่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นแล้วก็ญาติพี่น้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเขาเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะอ้าวคนต่อไปเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะกลุ่มที่5ค่ะขอ1คนค่ะอ่ะเชิญค่ะมา3คนเลย
6: 3คนเ
0: ลยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิวิธามิบานุดมชื่อเล่นชื่อปันครับ
0: ปันลองบอกเพื่อนสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยปันสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
7: ช่วยคุณแม่กวาดขยะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดขยะแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรคะ
7: พ่อแม่ชื่นชม
0: พ่อแม่ชื่นชมบ้านเป็นยังไงอีก
7: สะอาด
0: บ้านสะอาดนะคะบ้านไม่สกปรกด้วยนี่คือผลดีจากการช่วยคุณแม่กวาดขยะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนภัทรลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค
0: ่ะน้องหันษาลองบอกสิคะว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไรคะ
8: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรคะ
8: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมแถมบ้านก็สะอาดอีกด้วยแล้วก็น่าอยู่อีกด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วคนต่อไปล่ะคะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันชิดาชื่อเล่นชื่อมารีค่ะ
0: หามารีลองบอกเพื่อนสิคะว่าปฏิบัติการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
10: ไม่เถียงพ่อแม่ค
0: ่
10: ะ
0: ไม่เถียงพ่อแม่และผลดีจากการไม่เถียงพ่อแม่คืออะไรคะ
10: พ่อแม่ชื่นชม
0: พ่อแม่ชื่นชมเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นด้วยค่ะถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่1ค่ะมาค่ะใครคนแรกสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรัญพัชโชคศิริธราธรชื่อเล่นชื่อบิดครับ
0: บิดลองบอกเพื่อนๆซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
12: จัดห้องครับ
0: จัดห้องใครคะ
12: ห้องตัวเองครับ
0: จัดห้องนอนของตัวเองใช่ไหมคะแล้วผลดีจากการจัดห้องนอนของตนเองคืออะไรคะ
12: ห้องสะอาดครับ
0: ห้องสะอาด
12: พ่อแม่ชื่นชมคร
0: ับ พ่อแม่ชื่นชมว่าบีดเป็นเด็กขยันมากเลยตื่นเช้ามาก็จัดห้องนอนของตนเองให้สะอาดไม่ให้มีขยะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะ
13: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดาธาบุญโคตรวงชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องและน้องไอดีลองบอกเพื่อนซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไร
13: ไม่ดื้อกับพ่อแม
0: ่ไม่ดื้อกับพ่อแม่เช่นอะไรบ้างร้องจะเอาของเล่นได้ไหมคะ
13: ม
0: อยากได้ของเล่นได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้หนูอยากไปเที่ยวทะเลหนูไม่อยากมาโรงเรียนเลยได้ไหมคะ
13: ได้ไหมครับ
0: นี่คือเด็กดื้อใช่ไหมคะแต่ผลจากการที่เราไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่จะเกิดผลดีอย่างไรไอดี
14: ไม่ดื้อ
0: เกิดผลดีอย่างไรที่เราไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม
14: ่แม่จะไม่ว่าเรา
0: แม่จะไม่ว่าเราเป็นที่รักใคร่ของคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
15: ไม่ทะเลาะกับพี่น้อง
0: อะไรนะคะ
15: ไม่ทะเลาะกับพี่น้อง
0: ไม่ทะเลาะกับพี่น้องผลดีจากการไม่ทะเลาะกับพี่น้องคืออะไรคะ
15: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชม
0: อะไรนะคะ
15: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชม
0: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมถูกต้องค่ะถ้าเราไม่ทะเลาะกับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมเราว่าเราเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็รักใคร่กันคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดความสบายใจค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่สองค่ะช่วยตรงนี้เลยค่ะขยับไปอีกค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัสราคุณปักชื่อเล่นชื่อน้องแก
0: ้
16: ม
0: แก้มลองบอกเพื่อนๆสิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
16: ไม่พูดคำหยาบ
0: ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมคะแล้วผลดีจากการไม่พูดคำหยาบคืออะไรเอ่ย
16: ผลดี
0: อะไรนะคะ
16: ผลดีค่ะ
0: ผลดีคืออะไรคะ
16: มีคุณพ่อคุณแม่รับชมค่ะ
0: อะไรนะคะ
16: คุณพ่อคุณแม่รับชมค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมที่เราไม่พูดคำหยาบพูดจาไพเราะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
17: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภชมพูชื่อเล่นชื่อน้องใบภูค่ะ
0: น้องใบภูบอกเพื่อนเพื่อนสีว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไร
17: ไม่ทะเลาะกับพี่น้องค่ะ
0: ไม่ทะเลาะกับพี่น้องและผลดีจากการไม่ทะเลาะกับพี่น้องคืออะไรคะ
17: แม่จะชื่นชมเราค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมเราใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะและคนสุดท้ายค่ะ
18: สวัสดีครับผมชื่อเดชัยมงคลวัชบุตรชื่อเล่นชื่อมาวินครับ
0: มาวินบอกเพื่อนๆซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไร
18: ไม่ดื้อไม่สน
0: ไม่ดื้อไม่สนกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองใช่ไหมคะ
18: ใช่
0: และผลดีจากการไม่ดื้อไม่สนคืออะไรคะ
18: พ่อแม่ชม
0: พ่อแม่ชื่นชมพ่อแม่เป็นยังไงอีกรักเราใช่ไหมคะเอ็นดูเรานั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถออกมาบอกกิจกรรมเกี่ยวกับผลดีจากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้นะคะผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเรามาดูกันเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรกับตัวเรานะคะผลดีนะคะมีความรักความผูกพันระหว่างกันเพราะเราไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกับพี่ไม่ทะเลาะกับน้องไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวของเราก็จะมีความรักความผูกพันให้กันค่ะห่วงใยกันและกันห่วงใยกันและกันนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมคะเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนผู้ปกครองก็จะมีความห่วงใยให้กับลูกกับหลานหรือตัวเราเองค่ะยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เถียงไม่พูดคำหยาบทุกคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะให้การยกย่องซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะพูดจาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ไหนใครอยู่บ้านใช้อารมณ์บ้างโมโหมากเลยน้องเอาของเล่นไปเล่นตีน้องได้ไหมคะตีน้องอย่างรุนแรงได้ไหมคะ
19: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยทำไมน้องถึงเอาของพี่ไปเล่นล่ะอันนี้ห้ามเอาไปเล่นนะเอาไปเล่นไม่ได้เพราะว่าพี่จะต้องนำไปส่งให้กับคุณครูเพื่อจะเป็นคะแนนหนูก็พูดคุยกับน้องด้วยเหตุผลนะคะมีการดูแลซึ่งกันและกัน มีการดูแลซึ่งกันและกันเราเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีความห่วงใยกันค่ะใครไม่สบายคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายเราก็สามารถช่วยได้ช่วยได้ไหมคะช่วยอย่างไรได้บ้าง
1: ป้อนยา
0: ป้อนยาแม่เช็ดตัวให้แม่ได้ไหมคะได้นะคะคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับคำชื่นชมจากญาติผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นเด็กดีไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยทำอาหารตั้งใจเรียนหนังสือเด็กๆ ก็จะได้รับคำชื่นชมจากญาติผู้ใหญ่หรือได้รับคำชื่นชมจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขเพราะว่าทุกคนในครอบครัวเป็นยังไงรักกันไม่ทะเลาะกันสามัคคีกันไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันแต่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันครอบครัวของเราก็จะมีความสุขนั่นเองครอบครัวมีความมั่นคงเป็นยังไงเอ่ยครอบครัวมีความมั่นคงเพราะว่าครอบครัวของเราเป็นยังไงคะมีแต่ความรักมีแต่ความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพี่น้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันครอบครัวของเราก็จะเกิดความมั่นคงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะการใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่และสิทธิหน้าที่คืออะไรคะนักเรียนจำได้ไหมคะหน้าที่คืออะไรเอ่ยหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเช่นนาวามีหน้าที่ในการซักผ้าแก้มมีหน้าที่ในการกวาดบ้านใบพลูมีหน้าที่ในการซักถุงเท้าของตนเองนั่นคือหน้าที่แล้วบทบาทคืออะไรจำได้ไหมคะบทบาทคืออะไรเอ่ยเมื่อเราอยู่บ้านเราก็มีบทบาทเช่นเป็นลูกนั่นคือบทบาทเป็นหลานของคุณปู่เป็นหลานของคุณย่าเป็นลูกของพ่อกับแม่คือบทบาทเป็นน้องของพี่ชายเป็นพี่ชายของน้องสาวนั่นคือบทบาทนั่นเองค่ะเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนก็มีบทบาทเหมือนกันบทบาทที่ได้รับคืออะไรคะเป็นนักเรียนเมื่อมาโรงเรียนบทบาทที่นักเรียนได้รับคือเป็นนักเรียนค่ะมาดูค่ะพ่อแม่นะคะมีอำนาจในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีค่ะให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและมีสิทธิจะมอบหมายงานให้ลูกนะคะได้ช่วยทำด้วยเช่นให้ล้างจานมาวินไปล้างจานให้หน่อยมาวินก็ต้องไปล้างเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีสิทธิที่จะมอบหมายงานให้กับลูกได้ทำนะคะแก้มไปถูบ้านให้แม่หน่อยวันนี้บ้านมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยช่วยแม่ทำความสะอาดด้วยนะมีสิทธิที่จะตั้งกฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตามค่ะเช่นห้ามเล่นเกมเป็นเวลานานๆใครชอบเล่นเกมบ้างคะแล้วคุณแม่ห้ามไหมคะคุณพ่อห้ามไหมคะ
1: ห
0: ้
1: าม
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิทธิของคุณพ่อคุณแม่ที่จะห้ามลูกให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะการเล่นเกมเป็นเวลานานๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะ
1: ไม่ถูกต้อง
0: แล้วเกิดผลเสียอย่างไร
1: ตาลูก
0: ตาของเราจะเป็นยังไงสายตาอาจจะสั้นหรือสายตาอาจจะยาวก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็อดหลับอดนอนด้วยการบ้านก็ไม่ได้ทำด้วยนะคะห้ามต่อไปคือห้ามลูกดูโทรทัศน์จนดึกบางคนดูละครจนดึกเลยเป็นละครที่ชอบมากๆกว่าจะได้นอนกว่าละครจะจบเป็นไงคะก็ดึกไปแล้วตอนเช้ามาไม่อยากตื่นเพราะว่าง่วงนอนห้ามเที่ยวนอกบ้านในเวลากลางคืนมีไหมคะกลางคืนใครยังออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอยู่มีไหมยังออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่มีไหมคะออกไปเตะบอลกับเพื่อนอยู่มีไหมคะ ไม่มีแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะห้ามเที่ยวนอกบ้านในเวลากลางคืนเพราะว่ามืดแล้วอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะคะถ้าลูกๆไม่ปฏิบัติตามกฎของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีสิทธิที่จะลงโทษลูกได้ตามความเหมาะสมแต่ห้ามลงโทษจนเกิดความรุนแรงค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นดูโทรทัศน์จนดึกใช่ไหมก็ห้ามไม่ให้ดูโทรทัศน์นั่นเองอาจจะไม่ให้ดูโทรทัศน์1สัปดาห์เลยเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของคุณพ่อคุณแม่ค่ะลดเงินค่าขนมเพราะว่าซื้อของเล่นทุกวันเลยไหนใครซื้อของเล่นทุกวันมีไหมคะเอาเงินค่าขนมมาซื้อของเล่นทุกวันเลยซื้อลูกอมทุกวันเลยเพราะฉะนั้นหันษาต้องโดนลดค่าขนมเหลือ10บาทมาดูค่ะยกตัวอย่างนะคะไม่ให้เล่นเกมนะคะหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ว่าการเล่นเกมจนดึกเนี่ยทำให้หนูเนี่ยนอนตื่นสายแล้วก็ไปโรงเรียนสายด้วยค่ะแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่บอกว่าไงดีแล้วลูกนะคะการนอนตื่นสายแล้วไปโรงเรียนไม่ทันเราก็จะไม่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะการไม่ให้เล่นเกมนะคะว่ากล่าวตักเตือนลูกๆนะคะแล้วก็บอกผลเสียที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าการเล่นเกมจนดึกนั้นมีผลเสียอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนลูกได้แล้วก็ห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมได้ค่ะสมาชิกในทุกคนของครอบครัวนะคะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนค่ะเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตามสิทธิของตนโดยไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนมาค่ะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยตอบให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ร่วมกันทำกิจกรรมนี้และร่วมตอบคำถามไปกับคุณครูได้เลยค่ะข้อที่1เอวาช่วยแม่ล้างจานทุกวันเอวาช่วยแม่ล้างจานทุกวันผลที่ได้รับคืออะไรระหว่างผู้ใหญ่ชื่นชมหรือไม่มีเวลาเล่นตอบว่าอะไรคะทำไมถึงคิดว่าผู้ใหญ่ชื่นชม
14: เพราะเอวาช่วยแม่ล้างจาน
0: เพราะเอวาเป็นเด็กดีเด็กขยันช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะผลที่ได้ก็คือผู้ใหญ่ชื่นชมค่ะต่อไปข้อที่2ใบพลูช่วยสอนการบ้านให้น้องใบพลูช่วยสอนการบ้านให้น้องผลที่ได้รับคืออะไรเอ่ยระหว่างน้องรักพี่มากขึ้นหรือไม่มีเวลาเล่นโทรศัพท
19: ์น้องมากรักพี่มากขึ้น
0: ตอบว่าอะไรคะ
19: น้องรักพี่มากขึ้น
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าข้อนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็นข้อนี้ใช่ไหมคะน้องรักพี่มากขึ้นเพราะว่าอะไรใช่แล้วเพราะว่าใบพลูช่วยสอนการบ้านให้น้องค่ะข้อที่3พอยชอบแย่งของเล่นน้องพอยชอบแย่งของเล่นน้องผลที่ได้รับคืออะไรระหว่างน้องไม่รักหรือผู้ใหญ่ชื่นชม
20: น้องไม่รัก
0: ตอบว่าอะไรนะ
20: น
0: ้องไม่รักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าน้องไม่รักค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพลอยไปแย่งของเล่นน้องน้องก็ร้องไห้ด้วยนะคะต่อไป4ค่ะดานีนเถียงแม่ทุกครั้งที่ทำผิดดานีนเถียงแม่ทุกครั้งที่ทำผิดผลที่ได้รับคืออะไรคะระหว่างแม่เสียใจหรือว่าเป็นที่รักของทุกคน
20: แม่เสียใจ
0: ใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะ ตอบว่าแม่เสียใจทำไมแม่ถึงเสียใจ
2: เพราะว่า
0: อะไรคะเพราะว่าเถียงแม่ใครเถียงแม่
2: ดานีนเถียงแม
0: ่และดานีนเป็นใครถึงเถียงแม่ดานีนเป็นลูกใช่ไหมคะลูกเถียงคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะข้อที่5ของขวัญทะเลาะกับน้องทุกวันของขวัญทะเลาะกับน้องทุกวันผลที่ได้รับคืออะไรเอ่ยระหว่างพ่อแม่เสียใจหรือเป็นที่รักของทุกคน
2: พ่อแม่เส
0: ีย
2: ใจ
0: ตอบว่าอะไรคะพ่อแม่เสียใจใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนไปทางแล้วคะตอบว่าอะไรคะตอบว่าพ่อแม่เสียใจถูกต้องค่ะทำไมพ่อกับแม่ถึงเสียใจคะ
2: เพราะว่า
0: ของขวัญทะเลาะกับน้องลูกทะเลาะกันใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจเกิดความทุกข์นะคะจนทำให้พ่อกับแม่เสียใจนั่นเองที่เห็นพี่น้องทะเลาะกันค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำกันค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะ1. ให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยนำข้อความที่กำหนดให้ลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่40ค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่40นะคะใครไม่เจอหรือเปิดไม่เจอยกมือนะคะคุณครูจะไปเปิดให้เจอไหมคะ

0: นักเรียนเจอหรือยังคะด้านนี้เด็กๆนะคะหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยแล้วก็ฟังอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนักเรียนไปทางฟังไปด้วยนะคะคำชี้แจงสำหรับใบงานนี้นะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะโดยให้นำข้อความนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความที่คุณครูกำหนดให้ลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องโดยคุณครูมีช่องว่างให้เห็นไหมคะที่เป็นรูปบ้านเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เขียนว่าผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วนำข้อความนั้นมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะพร้อมที่จะฟังหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมที่จะฟังแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่ามีข้อความอะไรบ้างข้อที่1มีความรักความผูกพันระหว่างกันข้อที่1มีความรักความผูกพันระหว่างกันนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีไหมคะ
1: ด
0: ีเป็นผลดีไหมคะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นผลดีก็สามารถนำไปใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะข้อที่2ครอบครัวมีความแตกแยกครอบครัวมีความแตกแยกนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะนักเรียนไปทางคิดว่าเป็นผลดีไหมเอ่ยถ้าไม่ใช่ไม่ต้องใส่ลงในช่องว่างค่ะข้อที่3พี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเป็นผลดีไหมคะเป็นไหมไม่เป็นก็ไม่ต้องใส่ลงไปข้อที่4ค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขเป็นผลดีไหมคะเป็นไม่เอ่ยถ้านักเรียนคิดว่าเป็นผลดีนะคะก็นำไปใส่ในช่องว่างได้เลยข้อที่5ครอบครัวมีความมั่นคงครอบครัวมีความมั่นคงเป็นผลดีไหมคะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นผลดีนำไปใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะและข้อที่6ค่ะครอบครัวไม่มีความสามัคคีครอบครัวไม่มีความสามัคคีเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะถ้าไม่เป็นผลดีไม่ต้องนำไปใส่ในช่องว่างค่ะแค่นี้เองนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะนักเรียนไปทางทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอานักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูค่ะแล้วไปดูเฉลยกันว่านักเรียนเขียนถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยมาดูกันค่ะคุณครูมีข้อความให้6ข้อความแล้วนำข้อความมาใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยใส่ให้สัมพันธ์กันเขาบอกว่าผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะมาดูข้อแรกค่ะมีความรักความผูกพันระหว่างกันนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะถ้าเป็นผลดีให้นักเรียนนำลงมาเขียนในช่องว่างได้เลยข้อที่สองครอบครัวมีความแตกแยกเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมไม่เป็นผลดีไม่ต้องนำมาเขียนข้อที่สามพี่น้องทะเลาะกันเป็นผลดีไหมคะเป็นไหมไม่เป็นข้อที่สี่สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีนำมาใส่ได้เลยค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขข้อที่5ครอบครัวมีความมั่นคงเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมเป็นผลดีนะคะนำมาเขียนได้เลยและข้อสุดท้ายข้อที่6ครอบครัวไม่มีความสามัคคีครอบครัวไม่มีความสามัคคีเป็นผลดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่เป็นผลดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บไปงานของตนเองได้เลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเราควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะเช่นเราเป็นลูกลูกมีหน้าที่อะไรใช่นะคะลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือช่วยทำงานบ้านได้ไหมคะช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้พ่อกับแม่เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะหน้าที่ของลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไหมคะ
2: เชื่อฟัง
0: ค่ะใช่ค่ะหน้าที่ของลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเราต้องทำตามหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดค่ะเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะโครงสร้างของโรงเรียนนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่5เรื่องสมาชิกของห้องเรียนค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้รู้เกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไปแล้วนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้เอาไปใช้อย่างไรคะเอาไปใช้อย่างไรคะพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3: ไม
0: ่เถียงพ่อแม่มีมารยาทไม่ดื้อไม่ซนช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kiss ปอนหมวกกันน็อก
2: โอ้อันนั้นละ
1: โอ้ยุ่งใจขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยอย่าไปซื้อเลย
3: ไปไหนกัน
1: ซื้อขนมปังให้เรา
3: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
2: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
4: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
1: มันก็เอาไปเลย
3: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
1: โอ้สวมหมวกกันน็อก
3: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซซายไปเลย
3: รถเลยอยู่ทั้งคู่
4: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
2: ก็ไปเอามาแล้วนะ
3: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนี่รู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
4: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
3: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
2: แม่ดูใจว่าพ่อก็ว่าแล้วไปใหญ่ๆ
3: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
5: นี่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
2: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
3: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราไปค่ะเห็นไหมคะ
6: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
3: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
3: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเ
4: ถอะตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
3: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
6: อ๋อมีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บ
3: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมา
6: โอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
3: นั่นน่ะสิ
6: คุณแม่

0: ับหรือเปล่าคะ
1: แน่นปึกเลยแน่นปึกเลย
0: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
0: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไม่ถูกใจนะโอ้โห

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm happy.
0: Very good. ครูกุ้งได้ยินเลย I'm happy. I'm fine. มีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่แอมโอเคโอเคเลยแสดงว่าเด็กๆสบายดีต้องดูแลสุขภาพหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันเมื่อสักครู่เด็กๆต้นทางคุณครูกุ้งได้ถามไปเรียบร้อยแล้ว How are you เด็กๆปลายทางบ้างนะคะone two three How are you very goodได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางตอบกันมาหลายคำตอบเลย I'm happy I'm okay I'm fine I'm great I'm good ใช่ไหมคะสามารถตอบได้หลายแบบนะคะเด็กๆก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีเช้าเย็นๆหน่อยหนึ่งบ่ายฝนตกแล้วก็มาร้อนวันหนึ่งเด็กๆมีเหมือนจะมีหลายฤดูกาลเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยได้ไหมคะและที่สำคัญเมื่อเด็กๆเจอฝนวิ่งไปเล่นน้ำฝนเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ส่วนใหญ่เด็กๆห้องนี้น่ารักก็คือจะมีชุดกันฝนไว้บางคนมีร่มมาบางคนมีถุงที่จะใส่ถุงเท้ารองเท้าเปียกกลับไปนะคะไม่ให้เปียกแล้วก็เปียกเป็นรองเท้าแตะนะคะ

0: ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะเจอน้ำฝนอย่าเพิ่งไปวิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้มาโรงเรียนพอเจอน้ำฝนบางคนกลับไปไม่ได้อาบน้ำอ่ะไม่ได้สระผมก็จะป่วยเป็นไข้ไม่สบายกันไปมีน้ำมูกกันไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาโรงเรียนเจอคุณครูทุกวันวันนี้มาพบกับของกุ้งบ้างวันนี้ตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเลยตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเยี่ยมมากตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยเห็นอะไรดั้งนะ
1: แบก
0: แบกอยู่ไหนเนาะ This one
1: No
0: This one
1: Yeah
0: เห็นอะไรอีกคะ
1: Book
0: This one ไปต่อเห็นอะไรอีก
1: Pencil
0: sharpener ของกุ้งใหญ่อลังการใช่ไหมเหลาแบบว่าเหลาได้ตลอดเลยแล้วเนาะเหลาได้ทั้งห้องแป๊บเดียวเนาะไปต่อเลยค่ะ
1: Pencil
0: case โอเคสวยงามของกุ้งเลยเห็นอะไรอีกเพนเห็นเพนนะเห็นอะไรอีกคะ
1: eraser
0: ของจริงใช้จริงมีร่องรอยการใช้ด้วยไม่หายด้วยนะกุ้งพยายามไม่ให้หายด้วยนะเพราะก้อนคือมันใช้ได้จริงๆใช้เป็นปีได้เลยเด็กๆต้องดูแลของตัวเองดีๆด้วยนะคะเป็นการดูแลรักษาของตัวเองให้เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเห็นอะไรอีก
1: pencil
0: แหลมเชียเตรียมพร้อมที่จะเรียนในวันนี้เหมือนที่กุ้งบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนควรเตรียมดินสอกี่แท่งต่อ1วันบางคนบอก4แท่งบางคนบอก3แท่งเรามาให้พร้อมเรียบร้อยเพื่อที่ถ้าหักปุ๊บเปลี่ยนปั๊บไม่ต้องมาเหลาเนาะและอีกอย่างนึงเห็นอะไรเอ่ย
1: ruler
0: ของกุ้งจะเล็กๆแต่ของเด็กๆยาวมั้ยยาวเนาะอ้าวถ้าอย่างนั้นครูกุ้งขอทบทวนจากตรงนี้เลยนะคะถ้าครูกุ้งมีคำศัพท์ให้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะต้องหยิบสิ่งของชิ้นไหน พอได้ไหมเริ่มจากเดี๋ยวครูกุ้งจะเรียกเป็นกลุ่มหาตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มมาเพื่อที่จะหยิบของให้ถูกคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย
1: pencil
0: คำว่า pencil group 2 group 2ตัวแทนกรุ๊ป2ลองมาดูหน่อยซิว่าคำนี้จะต้องตรงกับอุปกรณ์อะไรมาน้องพ้อยมาแล้วกรุ๊ป2หยิบอะไรเอ่ยนี่หยิบชิ้นนี้โชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อย right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากเลยค่ะอ้าววางได้เลยไปต่อคำนี้ค่ะคำนี้กรุ๊ป5กรุ๊ป5 one volunteer come on pleaseruler ruler คืออะไรเอ่ยมาใกล้ๆครูกุ้งเลย right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมาก put on the table ไปต่อเลยค่ะคำนี้เลยค่ะ
1: pencil sharpener
0: พร้อมๆกันใหม่ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: pencil sharpener
0: ขอ group 3ใครจะเป็น volunteer มาเลยThis one right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากเลยอ่ะวางที่เดิมได้เลยค่ะไปต่อคำต่อไป
1: It's okay
0: อะไรนะ
1: It's okay
0: Group 1 one volunteer คนมาหลายคนคนแรกมาแล้ว right or wrong
1: right
0: เยี่ยมเลยค่ะวางได้เลยและคำนี้ตัวโตๆอ่านว่าอ่านว่า
1: เพ
0: นกรุ๊ป4เพนคืออะไรเนาะ right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากวางได้เลยค่ะคราวนี้เด็กคิดว่าของที่เราจับไปเมื่อสักครู่เนี้ยเด็กๆมาหยิบทั้ง5ชิ้นเนี่ยยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้บอกบ้างคะ
1: บุ๊ก
0: หรืออะไรนะบุ๊ก
1: อีเรเซอร
0: ์แบกหมดไหม
1: หมด
0: แล้วนะคะเด็กๆจำได้เนอะหรืออีก3สิ่งที่ครูกุ้งนำเสนอยังไม่ได้มีคำศัพท์ให้ออกมานะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนครูกุ้งทบทวนแบบนี้แล้วคุณครูปลายทางนะคะวันนี้เตรียมกระดาษ A4 แบ่งครึ่งไว้ให้เด็กๆเพราะเราจะได้วาดรูปกันแล้วก็ทำกิจกรรมการสนทนาการพูดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้จะอยู่ในเรื่อง get ready พร้อมกัน get ready
1: get ready
0: ต้องกระฉับกระเฉงนิดนึงนะพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะ get ready
1: get ready
0: เยี่ยมมากค่ะบางคนเข้มแข็งมากบางคนบอกว่าคือทำให้สบาย get ready ห่อเหี่ยวไหมเหี่ยวหน่อยเนาะอ้าวได้อย่างงั้นถ้า get ready ใครแข็งแรงตอบดังๆ get ready
1: get ready
0: เยี่ยมมากแต่เด็กปลายทางก็เสียงดังด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราเน้นทักษะการพูดมากเลยคำศัพท์ต้องได้ความหมายของคำศัพท์และประโยคต้องได้และที่สำคัญพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนวันนี้เราจะมาพูดบทสนทนากันเป็น conversation ที่เด็กๆจะต้องออกมายืนข้างหน้าห้องและต้องมีรูปวาดอันสวยงาม เด็กๆคิดว่าเด็กๆวาดรูปสวยไหม
1: สวย
0: เหมือนครูกุ้งไหมครูกุ้งวาดรูปสวยไหมไม่สวยครูกุ้งอ่ะบอกได้เลยว่าทักษะการวาดรูปสู้เด็กๆไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องวาดรูปสวยๆสื่อสารออกมาทางภาพเพื่อที่จะได้ใช้บทสนทนากันตามจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้ขอทบทวนกันก่อนเลยขอทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งทบทวนก่อนนำเข้าสู่บทเรียนกันรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ทั้งคำศัพท์กับรูปภาพออกมาเด็กๆออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกกันได้ไหม
1: ได
0: ้นะอ้าวคำแรกเลยค่ะ
1: เบิร์กแบ
0: กเยี่ยมมากเลยเบิร์กแบก
1: เบ
0: ิร์กแบก
1: เบ
0: ิ
1: ร์
0: ก
1: แบก
0: ถ้าครูกุ้งใช้คำถามว่า what is it เด็กๆจะตอบว่าอะไร
1: is a bag
0: is a bag เยี่ยมมากเห็นไหมครูกุ้งพยายามทบทวนเอาของเก่ามาทบทวนกันนะและเด็กๆต้องมีเสียงโฟนิกส์ให้ครูกุ้งในคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะต้องมีเสียงโฟนิกส์ด้วยไปต่อเลยค่ะ
1: book
0: book book พร้อมๆกันใหม
1: ่
0: book
1: book
0: ต้องเป็นหนังสือแค่เล่มเดียวแต่ถ้าจากรูปนี้หนังสือกี่เล่มคะ
1: 3
0: เล่มเราต้องบอกว่า
1: 3
0: books 3 books 3เวลาออกเสียง3นะลิ้นจะออกมาข้างหน้านิดนึง3
1: books 3
0: books เยี่ยมมากเลย book ก็ต้องเติม sถ้ามีหนังสือหลายเล่มแต่ถ้าเล่มเดียวต้องเติมไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเติมอ้าวครูกุ้งถามหน่อยจากรูปที่ชี้ what is it
1: is a book
0: พร้อมๆกันมา is a book
1: is a book
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะพร้อมๆกันเลย
1: purple pen
0: จากรูปด้านบนคือปากกาแท่งเดียวแต่ถ้าปากกาสองแท่ง pen สองแท่งเอ๊ะเราต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเยี่ยมมากโหที่สำคัญโหยน้ำลายกระเด็นออกมาเลยพอเติม S ข้างหลังใช่ไหม
1: two pens
0: two pens
1: two pens
0: อ้าวดูที่มือของกุ้ง what is it
1: what is it
0: is a pen what is it
1: is a pen
0: เยี่ยมมากเลยต้องเป็นปากกาแค่แท่งเดียวนะคะไปต่อเลยค่ะper pencil case per pencil case คำนี้จะสื่อสารกับ pencil case ที่มีแค
1: ่ only one
0: only one คือมีแค่ชิ้นเดียวอันเดียวแต่ถ้ามี 1 2 3 โอ้โหเราต้องบอกว่าอะไรนะ
1: pencil case
0: เยี่ยมมากนะว่า3 pencil case 3 pencil case โอ้โหถ้ามีจำนวนเยอะๆเนาะซึ่ง pencil case เนี่ยจะมีหลายแบบบางคนก็เป็นกล่องบางคนก็เป็นถุงซิปบางคนก็เป็นถุงผ้าเด็กๆเป็นแบบไหนกันบ้างคะ
1: กล่อง
0: เป็นกล่อง
1: ก
0: ล่องพลาสติกเนาะเหมือนกันเราเรียกแบบเดียวกันเลยว่าคือ pencil case มีไว้เป็นมีไว้เพื่ออะไร
1: ม
0: ี
1: ไว้ใส่ของ
0: เก็บให้อุปกรณ์เราเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่แบบไปถึงโยนใส่กระเป๋าทุกอย่างเลยหาไม่เจอพอจะใช้ยังลบก้อนหนึ่งก็หาไม่เจอนะทำให้มีระเบียบในการเก็บของนะไปต่อเลยค่ะอันนี้ได้แน่นอนเราเรียกว่า
1: pencil sharpeners
0: ซึ่งถ้าคำเดียวไม่มี s ก็ต้องบอกกับรูปนี้คือมีแค่ one พร้อมกัน what is it
1: is a pencil sharpener
0: และถ้าข้างบนโอ้โหมีจำนวนเยอะมีจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 3
0: มีจำนวนเท่ากับ3 แล้วเราจะพูดกับคำศัพท์นี้ว่าอย่างไร
1: Tree

0: เยี่ยมโอ้โหเสียง S ชัดมาก Three pencil sharpeners Three pencil sharpeners มี S อยู่ข้างหลังด้วยถ้าจำนวนเยอะถูกไหมคะเด็กๆเรียนเรื่องตัวเลขแล้วนะต้องมาให้สอดคล้องกับคำศัพท์ให้ได้ไปต่อเลยค่ะ
1: ร
0: ุ่นเหรอคำนี้ต้องมีกี่ชิ้นมีกี่อัน1ชิ้นเท่านั้น only one แต่ถ้ามีหลายรุ่นเหรอนับสิ1 2 3 4คำนี้เราต้องบอกว่า4 rulers ถ้าถามคำถามกับคำศัพท์คำนี้นะถามว่า what is it is a ruler what is it
1: is a ruler
0: เยี่ยมมาก ruler ขึ้นต้นด้วย letter r letter r เขียนแบบไหนลากลงโค้งส่วนใหญ่เด็กๆตอนนี้จะเรียนกับตัวอักษรพิมพ์เล็กเนาะครูกุ้งทดสอบเด็กๆไปบ้างแล้วเด็กๆก็จะบางคนก็จะเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กกับอักษรพิมพ์ใหญ่ปนกันต้องแยกให้ถูกนะคะตัวพี่กับตัวน้องเนาะไปต่อเลยวันนี้ในช่วงของ speaking practice speaking practice เราต้องฝึกอะไรคะฝึกปากฝึกอะไรฝึกพูดจะต้องฝึกพูดกันซึ่งวันนี้เราจะใช้คำว่า aจะมีนักเรียน A กับนักเรียน B บอกว่ามีกี่คนในการใช้บทสนทนา
2: Two.
0: มีกี่คนคะ
2: Two.
0: มี2คนคำถามจะถามว่า Do you have a Do you have a เช่นรูปแรก Do you have a pencil case
2: yeah.
0: เด็กๆมีไหม
2: yeah.
0: มีแล้วก็ต้องตอบว่า Yes I have a pencil case ถ้าถามรูปนี้ต้องถามว่าอะไรลูก Do you have a book? Do you have a book? ถ้ามีเรามีอยู่แล้วแหละเราก็ต้องตอบว่า Yes, I have a book. เยี่ยมมากถ้ารูปนี้ล่ะ
2: Bag.
0: เราจะใช้คำถามว่า
2: Do you have a bag?
0: พร้อมๆกันใหม่ Do you have a bag?
2: Do you have a bag?
0: เด็กๆมีไหม
2: ม
0: ีปลายทางมีไหมคะมีเหมือนกันจะต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
2: Yes,
0: I เยี่ยมเลย Do you have a pencil?
2: Yes, I have a pencil.
0: Do you have a pencil sharpener?
2: Yes, I have a pencil sharpener.
0: เยี่ยมมากเลยวันนี้เราจะต้องใช้บทสนทนานี้ซึ่งเดี๋ยวครูกุ้งจะขอฝึกให้เด็กๆพูดให้คล่องก่อนได้ไหมคะต้องตั้งใจในการพูดก่อนสัญญาได้ไหมได้นะโอเคโอเมกบอกสัญญาโอเมกบอกสัญญาแบบนี้เลยอ้าวมาดูเลยค่ะวันนี้การฝึกพูดซึ่งทำให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆต้องตั้งใจในการพูดสักนิดหนึ่งนะอ้าวดูประโยคแรกเลยเขาต้องถามก่อนว่า get ready ของเราก็คือ are you ready to study วันนี้พร้อมจะเรียนยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เราตอบเลย yes I am
2: yes
0: ครูกุ้งถามใหม่ Are you ready to study?
2: Yes, yes I am
0: มีท่าด้วยปลายทางก็จะมีท่าอย่างนี้ Are you ready to study? Yes, I am อ๋อมีแบบสั่นกันไปสั่นกันมาด้วยพร้อมใหม่นะปลายทางนะคะพร้อมเลย Are you ready to study?
2: Yes, I am
0: เสียงเบามากเลยเนาะไปต่อถ้าถามคำถามนี้เราจะถามว่าอะไรโอ้เก่งมากเลยหันสายใหญ่หันสายใหญ่หยิบไมโครโฟนพูดเลยต้องถามว่าอย่างไรคะ
3: Do you have a bag
0: คำถามถามว่า Do you have a bag bag bag มีตัวอะไรบ้างนะใครจำได
2: ้ B A G bag
0: ต้องมีตัวอะไรบ้างนะ
2: B A G bag
0: เยี่ยมมากเลย Do you have a bag คำตอบถ้าเรามีกันทุกคนไหมมีเราจะต้องตอบว่าอะไรคะ
2: Yes,
0: yes I have a bag มีตัวอะไรบ้างนะ
2: bag
0: อ๋อเยี่ยมเลยค่ะ Do you have a bag Yes I have a bag เมื่อลงท้ายประโยคก็จะต้องมีมากับตัวสุดท้ายทันทีเราอย่าลืมใช่ไหมมีคนลืมอยู่บ่อยๆและข้างบนเป็นเครื่องหมาย page question mark คือเครื่องหมายคำถามนะอ่ะไปต่อถ้ารูปนี้เราจะถามว่าอะไรคะ
2: Do you have a book
0: พร้อมๆกันใหม่อ่านว่าอะไรนะ
2: Do you have a book
0: Do you have a book จ จำได้ไหมว่า book มีตัวอะไรบ้าง
2: B O O K
0: เก่งมากเลย Do you have a book มีเรามีอีกแล้วอะเราจะต้องตอบว่า Yes I have a book เยี่ยมเลยชอบที่เด็กๆเสียงลงท้ายของ book อะไม่ Yes I have a book ไม่อะ bookลงท้ายด้วยเลขเคใช่ไหมออกเสียงให้ชัดเจน Yes I have a book
2: Yes I have a book
0: ID จ๋าดูสิต่อไปเราจะต้องถามว่าอะไร
2: Do you have a pen
0: ถามว่าอะไรนะ
2: Do you have a pen
0: Do you have a pen เอ๊ะและ pen คำนี้ yeah. มีมันหายไปเด็กๆคิดว่าจะต้องมีตัวอะไรบ้างคะ
2: yeah.
0: อะไรนะเอาใหม่ดังๆเลย
2: P E
0: N เพอเอเนเพนใช่หรือเปล่าใช่ Do you have a pen
2: Do you have a pen
0: คำถามส่วนใหญ่ถ้าคำถามที่ตอบด้วย yes no นะก็จะเป็นเสียงสุดท้ายจะเสียงสูงนิดหนึ่งนะคะเอถ้าเรามีเราก็ต้องตอบว่า
2: Yes I have a pen
0: Yes I have a pen เยี่ยมเลยไปต่อปลายทางเสียงดังกว่าเร็วกว่าเราเนาะอ้าวถามใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง
2: Do you have a pencil sharpener
0: มีคนบอก pencil sharpener บางคนบอก pencil case ตกลงว่าจะเป็น pencil case หรือเป็น pencil sharpener
2: pencil case
0: โอเคนั้นถามพร้อมๆกันใหม่ Do you have a pencil case มีอีกแล้วอ่ะเราก็จะตอบว่า
2: Yes I have a pencil case
0: Yes I have a pencil case พยายามเด็กๆ เวลาตอบเราอย่าลากเสียงยาวเหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆว่า Do you have a pencil case เด็กๆ ก็ตอบเลยว่า Yes I have a pencil case ง่วงนอนกันไหมง่วงไหมง่วงครูกุ้งต้องขอตัวไปหลับเลยต้องลากเสียงยาวเนาะเอาถามใหม่เลย Do you have a pencil case?
2: Yes, I have a pencil case
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลย
2: Do you have a pencil sharpener?
0: อันนี้แหละบีบใช่ป่ะตะกี้บีบบอกว่าคำตะกี้มีเป็น pencil sharpener ใช่ไหมถามใหม่ Do you have a pencil sharpener?Pencil sharpener มีไหมคะมีอุปกรณ์ห้องนี้พร้อมคำตอบคือ
2: Yes I have a pencil sharpener
0: เยี่ยมมากเลยคำถามคำตอบง่ายมากเลยอ้าวโหถามใหม่ถามว่าอะไรนะ Phoenix Phoenix แก้มจ๋าคำถามนี้ต้องถามว่าอะไรนะลูก
2: You
0: Do you have a ruler เห็นไหมฟินิกกับแก้มหันไปคุยกันพลาดช็อตสำคัญเลยคำนี้ใช่ไหมแก้มเราจะต้องพูดว่าอะไรนะลูกคำนี
2: ้
0: Do you have a ruler เราต้องตอบว่า
2: yes.
0: มีอีกแล้ว
2: Yes I have a ruler
0: Yes I have a ruler พร้อมกันใหม่ Yes I have a ruler เยี่ยมเลยไม้บรรทัดเราเรียกว่าอะไรนะฟินิกเรียกว่าอะไรนะลูกลูเลอร์แก้มไม้บรรทัดเราเรียกว่าอะไรนะคะเยี่ยมไปต่อเลยค่ะคราวนี้เด็กๆจะต้องวาดรูปครูกุ้งมีคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนก็คือต้องวาดรูปในกระดาษที่ครูกุ้งได้บอกไว้เนาะพอวาดรูปเสร็จแล้วกิจกรรมของครูกุ้งต่อไปก็คือจะให้เด็กๆฝึกถามตอบบทสนทนาที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูกุ้งก็จะให้เด็กๆออกมาหน้าห้องฝึกถามตอบหันกลับไปเรื่อยๆเนาะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะตอนนี้เตรียมกระดาษ A4 ที่พึ่งที่คุณครูแจกไว้เรียบร้อยแล้วหรือบางโรงเรียนเขาไม่ได้ทำในกระดาษก็จะทำในสมุดที่เตรียมไว้และหลังจากนั้นเมื่อว่าเสร็จคุณครูปลายทางรบกวนเลยนะคะให้เด็กๆออกมาสนทนาเป็นคู่ๆกันเพื่อที่จะได้มีการฝึกฝนทักษะการพูดกันด้วยเวลากี่นาทีดีครูกุ้งขอให้วาดรูปแบบแป๊บเดียวได้ไหม ไม่จำกัดเวลาแต่อยากให้เด็กๆเร่งมือในการวาดวาดแบบไม่ต้องลงสีและที่สำคัญวาดเล็กๆจอยๆได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้ครูกุ้งสายตาสั้นนะสั้นและยาวคนละข้างหูดูลำบากเลยต้องวาดรูปที่อยู่ตรงกลางใหญ่ๆได้ไหมคะวาดรูปอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของตัวเองเลยได้ไหมคะเลือกมาหนึ่งอย่างวาดกี่อย่างลูกหนึ่งอย่างวาดที่แบบตัวเองคิดว่าตัวเองมีแน่นอนแน่ใจแน่นอนเลยว่าต้องมีและหลังจากนั้นครูกุ้งจะมาฝึกบทสนทนากันให้เวลาไว้สักครู่หนึ่งนะคะอ้าวเริ่มลงมือเลยวาดอะไรบิดวาดอะไร
4: eraser
0: เวลาถาม eraser เนี่ยเราก็ต้องตอบ yes I have an eraser ต้องใช้ and ถูกไหมวาดอะไรวาดอะไรต้องใหญ่ๆนะบีดบีดอยู่นี่พอยพอยวาดรูปอะไรลูก pencil โอเควาดใหญ่ๆวาดอะไรคะpencil โอเคเด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ครูกุ้งไม่ขอให้ลงสีวันนี้แต่ขอให้วาดรูปใหญ่ๆเนาะและที่สำคัญสื่อสารออกมาให้ว่ารูปนี้ดูเป็นรูปจริงๆนะมงคลวาดอะไรครับดินสอเขาภาษาอังกฤษว่าอะไร pencil ดินสอเรียกว่าอะไรนะเยี่ยมเลยแมนยูวาดรูปอะไรคะวาดรูปอะไรคะฮะมีทิชชู่ไหมวาดรูปอะไรลูก ruler เยี่ยมมากวาดรูปอะไรคะ book เยี่ยมเลยวาดรูปอะไร book สุดหล่อกูโก้งวาดรูปอะไรวิวิทวาดรูปอะไรคะ ruler วาดรูปอะไร rulerวาดรูปอะไรคะมะลิ eraser เวลาเราใช้ eraser เนี่ยเราจะบอกว่า it is an eraser ต้องใช้ and นะ do you have an eraser yes I have an eraser ของใครที่วาด eraser ยังลบใครที่วาด eraser คำถามจะต้องถามว่า do you have an eraser yes I have an eraser ต้องใช้ and นะเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วบ้างเรียบร้อยแล้วทำยังไงให้แบบให้สวยๆแบบดินสอส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะมีลายใช่ไหมใช่ต้องมีลายอย่างเงี้ยนะโอเคใช่ไหมมันก็จะได้ชัดเจนขึ้นดินสอกุดมากเลยไหนดูซิโอ้ pencil sharpener เหมือนของครูกุ้งเลยเก่งมากมงไม่ใช่มงคลโอเมกอะไรอ่ะ
4: eraser
0: eraser วาดง่ายๆเอาทาบเลยเนี่ยนะโอ้โหใบปูวาดอะไรคะอะไรเอ่ยอันคืออะไรคะ what is it is a pencil okay. ดินสอมันงอได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมันมีดินสอยวบยาบเคยเห็นไหมดินสอยวบยาบที่แบบว่ามันจะงอได้อะเนาะเอวาวาดอะไรวาดอะไรคะกบเหลาเขาเรียกว่า pencil sharpener โอเคง่ายมากเลยเนาะ eraser ใช่ไหม book อ๋อมันคือ
4: eraser
0: ก้อนเล็กไปไหมก้อนเล็กไปไหม
4: ใหญ่กว่าน
0: ี้เออใหญ่กว่านี้นิดนึงเดี๋ยวก้อนเล็กมองไม่เห็นนะโหพี่เติร์ด pencil ของพี่เติร์ดจะแท่งใหญ่กว่าแท่งใหญ่กว่าตัวพี่เติร์ดนะให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องสนทนากันทั้งห้องเดี๋ยวไม่ทันนะคะ

ร็จแล้วรอก่อนนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเขียนคำศัพท์ไปด้วยได้ไหมได้ป่ะเขียนคำศัพท์ได้ไหมครูกุ้งวางคำศัพท์ให้เอาไหมมีใครเอาคำว่าอะไรอะลุลเลอร์หรอลุลเลอร์ไหนว่าจำได้กันน่ะจำได้เปล่า eraser e r a s e r pencil case มีใคร pencil case ไหม pencil เฉยๆมามีคำศัพท์ให้ pencil ไง p n c a l pencil ดินสอได้ป่ะใช่ใช่ pencil sharpener eraser จำให้ได้ eraser eraser อย่างลบ eraser eraser อย่างกูกุ้งให้เพิ่มคำศัพท์ไปเนาะ eraser ไม่รู้จักตัว r กูกุ้งจะบีบคอตัวเองตายดีไหมเนี่ยฮะได้ไหม E R A โอเมกต้องจำหลายๆตัว S E R S S สันพระอาทิตย์ S สันพระอาทิตย์ไม่ใช่ S E ตัว E ตัวนี้เขียน R ตัว R เออได้ไหมจ๊ะหนูเขียนอันนี้เป็น pencil sharpener หนูเขียนรูเลอร์ได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมมันต้องสื่อสารกับภาพอันนี้ pencil sharpener คำที่3ไงครับใช่ป่ะเขียนใหม่ era ser era ser ผิดe pencil sharpener คำที่3 e r a s e r a ค่ะ s e r s e r e แล้วก็ r s ดูเพื่อนเนี่ยดูเพื่อนนี่แหละคำนี้ถูกแล้ว e r a s e rใช่เด็กๆคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเหลือแต่รูปภาพอย่างเดียวเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมคะรูปอะไรเขียนคำศัพท์ลงไป e r a s e r e e r a s e rA A S E R E R E R A S E R Eraser อย่างลบเก็บทุกอย่างค่ะยกเว้นรูปภาพที่เราวาดมะลิได้ไหม E มะลิเขียนยังขอบคุณครับลูก E R Ae กับด้านมะลิเขียนกับด้านด้วย e r a s e r ยังไม่ค่อยคล่องคำศัพท์เนาะบอกมะลิด้วยลูกมะลิพร้อมกันนะคะคราวนี้เด็กๆดูนะครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาทีละกลุ่มเพื่อมาฝึกการพูดบทสนทนากันครูกุ้งจะเริ่มจากกรุ๊ป1มาก่อนเลยกรุ๊ป1มาเข้าแถวข้างหน้าเลยค่ะกรุ๊ป1มาเข้าแถวข้างหน้าโชว์รูปภาพของตัวเองให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูโชว์รูปภาพของตัวเองให้ไปเพื่อนปลายทางให้ดูแล้วเราจะมาฝึกบทสนทนากัน
ตอนนี้ครูกุ้งถามก่อน

0: ผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะคุยเก่งเลยต้องเสียงดังกว่าคนพูดใช่ไหมใช่เหรอผู้ฟังที่ดีต้องพูดแข่งกับเพื่อนหน้าห้องเลยได้ไหมได้ไหมคะวิวิทไม่ได้นะผู้ฟังที่ดีใช้หูฟัง listen carefully ตั้งใจฟัง listen carefully ตั้งใจฟังดูนะเพื่อนรูปแรกเลยอ้าวครูกุ้งเป็นคนถามคนแรกหันมาหาครูกุ้งเลยค่ะ Do you have a ruler?
1: Yes, I have a ruler.
0: เยี่ยมมากคนต่อไปหันไปถามเพื่อน ถามคำถามนี้เลยนะต้องรูปนี้นะถามว่าอะไรคะ
1: Do you
0: have an eraser?
1: Do you have an eraser?
2: Yes, I have an eraser.
0: An eraser.
2: Yes.I have an eraser
0: เยี่ยมมากไปต่อนั่งที่ได้เลยค่ะถามว่าอะไร Do you have an eraser
1: Yes I have an eraser
0: เยี่ยมไปต่อเลยถามของพี่เติร์ดครับผมเด็กๆคะในห้องหันษาต้องฟังนะถามว่าอะไรคะ
1: Do you have a pencil
3: Yes I have a pencil
0: เยี่ยมมากเสียงต้องเข้มแข็งแบบนี้เลยไปต่อเลยคำนี้เลยค่ะ Do you have อะไรเอ่ยPencil sharpener ถามใหม่ Do you have a pencil sharpener?
3: Do you have an eraser?
0: Do you have a pencil sharpener? ตอบเลยค่ะ
1: Yes
0: I have a pencil sharpener Sharpener. โอเคไปต่อถามว่าอะไรคะ Do you have an eraser?
1: An eraser.
2: Yes, I have an eraser.
0: I have an eraser.
2: Yes.
0: เอาใหม่ Do you have an eraser?
1: Do you have an eraser?
0: เอาใหม่ถามดังๆ ID Do you have an eraser?
1: Do you have an eraser?
2: Yes, I have
0: an eraser. โอเคปรบมือให้กรุ๊ปวันหน่อยกรุ๊ปวันสิ่งที่จะต้องพัฒนา 1. ความแม่นยำคำศัพท์ 2. เวลาพูดเสียงเบาต้องมั่นใจ 3. ต้องเริ่มความมั่นใจด้วยนะคะและผู้ฟังที่ดียังมีเสียงคุยอยู่กรุ๊ปวันกลับไปเป็นผู้ฟังแล้วนะไม่คุยแล้วนะคะมากรุ๊ปทูมาต่อเลยวันนี้ครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆพูดทุกคนพอพูดทุกคนจะได้กลับไปพูดที่บ้านได้อ้าวโชว์รูปภาพให้เด็กๆปลายทางกันดูกันหน่อยพอยจ๋าโอเมกถือดีๆถือรูปดีๆตั้งดีๆนะโอเคพร้อมคนแรกเลยค่ะถือไมโครโฟนเลยครูกุ้งถามแก้มเลยนะ Do you have a book?
3: Yes I have a book
0: เยี่ยมไปต่อโอเมกถามรูปที่โอเมกมีถามว่าอะไรคะ Do you have an eraser? พูดดังๆลูกแก้ม Do you have an eraser?
1: Yes, I have eraser.
0: I have an eraser. ไปต่อเลยค่ะพอยรูปนี้นะถามว่าอะไรคะ Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil?
0: ปากกว้างๆลูก Do you have a pencil?
1: Do you

0: Yes.
1: ตอบว่า
0: Yes, I have a pencil.
1: โอเคเยี่ยมไปต่อเลยค่ะอ้าปากกว้างๆนะลูกเวลาเราพูดจะได้คล่องๆต่อเลยค่ะ
0: Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil?
0: Do you have a pencil?
1: พอยๆอ้าปากกว้างๆลูก Do you have a pencil?
0: Do you have a pencil? Yes.
1: I have
0: yes I have a pencil
1: โอเคเยี่ยมมากกรุ๊ป2ปรบมือให้กรุ๊ป2หน่อยกรุ๊ป2ตอนนี้สิ่งที่จะต้องพัฒนาบอกได้เลยความมั่นใจในการพูดและเสียงที่พูดยังไม่ฉะฉานและชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราต้องพัฒนากันต่อนะกรุ๊ป3กรุ๊ป3มาเลยกรุ๊ปไหนนะวิวิเสียงดังหรือเปล่าอ้าวโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูนาวานาวาครับออกมาหน้าชั้นเราไม่เล่นนะครับลูกนะมาเลยค่ะมาเลยโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยมือถือตรงๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ้าว Do you have an eraser
0: YesI have eraser.
1: I have an eraser. Do you have an eraser?
0: Yes.
1: I have an eraser.
0: I have an eraser.
1: One more time. Do you have an eraser?
0: Yes.
1: I have an
0: eraser.
1: ต้องให้แม่นยำนะครับไปต่อไปต่อนะคะถามของเพื่อนเลย
0: Do you have a pen?
1: Pen หรือ pencil?
0: Pencil.
1: ใหม่ถามใหม
0: ่ Do you have a pencil?
2: Yes, I have a pencil.
1: ไปต่อเลยค่ะถามเพื่อนเลยไปนั่งที่ได้เลยครับลูก
2: Do you have a book?
0: Yes, I have a book.
1: เยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดกรุ๊ปนี้ต่อไปถามเลยค่ะ Do you have a book?
0: Do you have a book?
2: Yes, I have a book.
1: ไปต่อเลยค่ะคนสุดท้ายมงคลถามว่าอะไรเอ่ย Do you have อะไรคะ
0: Do you have
1: a pencil?
0: A pencil.
1: ถามใหม่ดังๆเลย Do you have a pencil?
0: Do you have a pencil? Yes, I have a pencil.
1: เยี่ยมมากกรุ๊ป3สิ่งจะต้องพัฒนาให้แม่นยำคำศัพท์อีกนิดหนึ่งนะคะเสียงดังฟังชัดดีแล้วมากรุ๊ป4บ้างค่ะมาเลยกรุ๊ป4 on the line เข้าแถวเลยชูรูปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูกรุ๊ป5มีซ้อมกันแล้วตั้งใจฟังหน่อยนะตั้งใจฟังกรุ๊ป4พร้อมนะคะ Do you have a book
0: Yes, I have a book.
1: เยี่ยมเลยไปต่อหันไปถามแมนยูรูปนี้เลย Do you have อะไรคะ
0: Do you have
1: a ruler?
0: A ruler. Yes, I am a ruler.
1: Yes, I have a ruler. พูดดังๆลูก
0: Yes, I am a ruler.
1: I have a ruler.
0: A ruler.
1: ไปต่อค่ะถามเลยไปนั่งที่ได้เลยค่ะDo you have อะไรคะในห้องเสียงดังแมนยูใส่หน้ากากเราจะไม่ค่อยได้ยินตั้งใจฟังนะคะแมนยูถาม
0: Do you have
1: พูดดังๆลูก Do you have a ruler
0: Do you have a ruler
1: ตอบเลยค่ะ
0: Yes I have a ruler
1: เยี่ยมค่ะไปต่อเลยค่ะถามรูปนี้เลยค่ะหนูต้องถามว่า
0: Do you have a book?
1: เยี่ยมเนยถามดัง
0: ๆ Do you have a book?
1: เยี่ยมตอบเลย
0: Yes, I have a book.
1: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กรุ๊ป4หน่อยกรุ๊ป4ของเราขาดความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็พูดต้องเสียงดังกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแมนยูเพื่อนๆปลายทางไม่ได้ยินนะมาต่อที่กรุ๊ป5เลยค่ะกรุ๊ป5กรุ๊ปสุดท้ายดูนะกรุ๊ป5ขอกำลังใจจากกรุ๊ป1 2 3 4หันหน้าไปก่อนหันหน้าไปก่อนลูกเออ ต้องคอยดูว่าเพื่อนเวลาออกมาทำอย่างไรโอเคชูรูปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหันหน้ามาสนทนากันเลยถือ Do you have a ruler?
2: Yes, I have a ruler.
1: ไปต่อเลยค่ะถามนี่เลยคนนี้สุดหล่อกูกุ้งถามว่าดูจากรูปเขา
2: Do
1: you have a ruler?
2: Do you have a ruler?
1: อ่ะใหม่พูดใหม่ลูก Do you have a ruler?
2: Do you have a ruler?
1: อ่ะปากกว้างๆนะตั้งใจดูปากกูกุ้ง Do you have a ruler?
2: Do you have a ruler?
1: อ่ะตอบเลยค่ะ
0: Yes, I am the ruler.
1: I have a ruler.
0: I have a ruler.
1: อ่ะเอาไม้ที่ไว้ที่ปาก I have a ruler.
0: I have a ruler.
1: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะอ่ะไปต่อถามมะลิถามว่าอะไรDo you have an eraser? ช้าช้า Do you พูดเลยลูก
0: Do you
1: have an eraser?
0: An eraser.
1: อ้าวแล้วตอบว่าอะไรคะ
0: Yes, I have an
1: eraser.
0: Eraser.
1: เราไม่ใช่อ่ะเนาะไปต่อเลยค่ะอ้าวเมอรี่สุดสวยคุกุ้งเมอรี่เอารูปออกมาอ้าวถามว่าอะไรอย่าไปนิดนึงถามว่าอะไรคะ Do you have
0: an eraser
1: ตอบว่าอะไรคะ
0: Yes I have an eraser
1: โอเคปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากวันนี้เด็กๆบอกได้เลยว่าบทสนทนาที่ครูกุ้งให้ฝึกพูดกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆฝึกพูดแล้วเด็กๆจะต้องนำกลับไปพูดที่บ้านด้วยพอได้ไหมคะไหนของใครเป็น eraser ชูรูปขึ้นมาครูกุ้งถามเลยตอบพร้อมๆกันนะ Do you have an eraser?
3: Yes
1: I have an eraser เก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะของใครเป็น pencil ชูขึ้นมาของใครเป็น pencil pencil มีนะตอบกูกุ้งนะ Do you have a pencil?
3: Yes, I have a pencil
1: เยี่ยมเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะของใครเป็น ruler ruler ชูขึ้นมา Do you have a ruler?
3: Yes
1: ว้ายเสียงอ่อยมากเลยดังๆเลยค่ะ
3: Yes,
1: yes.I have a ruler เก็บได้เลยค่ะของใครเป็น book โชว์ขึ้นมา Do you have a book? Yes
3: I have a book
1: ของใครเป็น pencil sharpener คนเดียวตอบดังๆฟังชัดเลย Do you have a pencil sharpener?
3: Yes
1: I have a pencil sharpenerโอเคเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากวันนี้เด็กๆได้ฝึกพูดกันเนาะแต่บางคนครูกุ้งก็จะบอกการพัฒนาไปเป็นกลุ่มๆแล้วว่า1เสริมความมั่นใจ2ความแม่นยำในคำศัพท์3การฝึกพูดเด็กๆจะต้องฝึกพูดให้เป็นประโยคนะคะบางคนยังเป็นคำๆๆอยู่นะหันหน้ามาหาครูกุ้งวิวิทปั้นดินวันนี้ได้พูดบทสนทนานี้ลองกลับไปพูดที่บ้านใช้รูปของเราดูได้มั้ยคะได้เนาะไปต่อเลยวันนี้ในช่วงสุดท้ายแรปอัพของเราครูกุ้งยังใช้คำถามเดิมทบทวนกันอยู่ถ้าครูกุ้งถามว่า Do you have a pencil case?
3: Yes
1: I
3: have a pencil case
1: Do you have a book?
3: Yes I have a book
1: Do you have a bag?
3: Yes I have a bag
1: Do you have a pencilDo you have a pencil sharpener?
3: Yes, I have a sharpener.
1: ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆเตรียมมาโรงเรียนเด็กๆคิดว่าของทุกอย่างเหล่านี้เมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะทิ้งเลยดีไหมคะ
3: ไม่ดี
1: เราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต้องทำอย่างไรนะแล้วก็พอเวลาหล่นที่พื้นเราก็ทิ้งไปเลย
4: หยิบขึ้นมา
1: ต้องทำไมคะ
4: หยิบขึ้นมา
1: เพราะอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้ดินสอยังลบไม้บรรทัดทุกอย่างให้คุ้มค่าบางคนดินสอยังไม่ทันหมดแท่งเลยหล่นที่พื้นครูกุ้งถามว่าของใครตอบไม่รู้ได้ไหม
4: ได
1: ้ต้องเก็บแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้คุ้มค่านะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเงินมาซื้อให้เราใช้อย่างมีคุณค่าสัปดาห์หน้าชั่วโมงถัดไปครูกุ้งขอบอกชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่อง classroom language นะคะในครั้งถัดไปเราจะเรียนเรื่อง classroom languageเด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากจะพูดให้เก่งกว่านี้ไหม
4: อย
1: ากไหมครูกุ้งจะได้เพิ่มทักษะการพูดให้เด็กๆเข้าไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ในเด็กได้ฝึกทักษะการพูดทุกคนเลยอยากจะให้เด็กๆไปทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ที่บ้านด้วยในทักษะการเขียนนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยวันนี้บทสนทนาที่เราใช้กันให้นำไปใช้นอกห้องเรียนกันด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
3: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
4: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
3: ค่ะคุณแม
2: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือมีขิดจึงหยุดทักทาย
3: มีขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
5: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
5: สวัสดีค่ะคุณแม
6: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
3: เย้เล่นเกมกับหมี่ขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
2: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
7: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ้าคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
2: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
7: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
3: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค่ะ
4: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
3: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมี่ขิดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
5: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
4: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
7: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้ะ
3: เย้เย้เย้มีแล้วมีแล้ว
7: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
3: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
7: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
3: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
7: ต่อไปคำว่าเมฆ
3: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
5: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
7: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
3: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
7: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับย่าๆนะจ๊ะ
3: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
7: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
6: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
5: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
6: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
5: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
6: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
2: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: รับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคร
0: ับ และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะโรงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคน

0: มีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
1: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ

0: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: น้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
0: ไปกันเถอะพวกเรา
2: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิสและไลลา
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
2: ใครเลือกฟาอิสยกมือขึ้นค่ะ
4: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
5: ค่ะมะ
4: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
0: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะ
2: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เอาละยังเกี่ยวกับการลบชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงดังนั้นเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันคงเกี่ยวกับเรื่องของการลบนะครับแต่จำนวนวันนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วนะครับที่เราเรียนกันก็คือการลบจำนวน2จำนวนวันนี้เพิ่มจำนวนเข้ามาเป็นการลบจำนวน3จำนวนนะครับที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาหาผลลบนะครับของจำนวน3จำนวนดังนั้นวันนี้วิธีการหาผลลบอิสระเลยเด็กๆอาจจะทำไมครับมีวิธีการอะไรบ้างที่ครูแม็กสอนไปแล้วใครพอจำได้บ้างส่วนย่อยส่วนรวมเส้นจำนวนมีอะไรอีกมีอะไรอีกเปรียบอะไรนะเปรียบเทียบอะไรนะอ้าวใช้กรอบ10ได้มีอะไรอีกการลบนับอะไรมีนับถอยหลังมีอะไรอีก
1: นับต่อ
0: มีนับถอยหลังนับต่อการลบโดยการทำไมครับ
1: เอาออก
0: วาดภาพได้ไหมได้เลยดังนั้นวันนี้

0: นะครับเดี๋ยวเราเจอประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นเด็กๆก็อาจจะเลือกวิธีที่ถนัดและเดี๋ยวเรามาอธิบายในเรื่องของผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์หรือผลลบที่เกิดขึ้นนะครับคำตอบตรงกันหรือไม่นะครับเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรแน่นอนวันนี้เด็กๆต้องหาอะไรครับหาผลลบของจำนวนกี่จำนวน3จำนวนที่กำหนดให้ได้นะครับดังนั้นวันนี้3จำนวนนะบางคนก็เอ๊ะอาจจะทำไมครับยังนึกไม่ออกว่าหน้าตาของการลบจำนวน3จำนวนเป็นอย่างไรก็จะคล้ายๆทำไมครับกับการบวกเลยหน้าตาของจำนวนทั้ง3จำนวนแต่ต่างกันที่เครื่องหมายดังนั้นก็จะเป็นแต่เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบนั่นเองนะอ้าวเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ู
1: สองห
0: ูฟัง
1: สมองคิด
0: มีสติ
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
0: กลับบ้านทบทวน
1: เรียนรู้อย่างฉลาด
0: เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดนะครับต้นทางก็ขอให้เสียงดังไปยังถึงอะไรครับปลายทางปลายทางก็เสียงดังมายังต้นทางเลยเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: ละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับจริงๆครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะเกี่ยวกับในเรื่องของการหาผลลบดังนั้นวันนี้นะก็อาจจะทบทวนบางเรื่องนะครับที่อาจจะจำเป็นบางเรื่องที่สอนไปแล้วก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ทบทวนก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนเพิ่มเติมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าคุณครูแม็กหยิบยกวิธีอะไรนะครับมาทบทวนในเรื่องของการหาผลลบบ้างเอาละครับดูที่ข้อแรกก่อนเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อยเท่ากับเท่าไหร่
1: เท่ากับ8
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 8
0: คิดยังไงให้ได้8นับถอยหลังอ้าวปันบอกนับถอยหลังทำยังไงดีนับถอยหลังเอา13ไว้ในใจชูขึ้นมาแล้วนับถอยหลังถ้านับถอยหลังนะ13ไว้ในใจชูขึ้นมา5 13แล้ว12 11 109 8อ้าคำตอบ8น่าสนใจยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อมีวิธีการอื่นอีกไหมเส้นจำนวนมีอะไรอีกมีอะไรอีกส่วนส่วนย่อยส่วนวัดรูปได้ไหมอ้าวลองมาดูลองมาดูลองมาดูถ้าคุณครูแม็กกำหนดวงกลมแทนจำนวนของตัวอะไรครับตัวอะไรอ่ะตัวตั้งครูแม็กต้องวางเท่าไหร่เนี่ยต้องวางเท่าไหร่ครับกี่วงกี่วง
1: 13วง
0: ครบหรือยังครับมงคลครบหรือยังเอ่ยอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 40
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวยังไม่ครบยังไม่ครบอีกเท่าไหร่เอ่ย
1: 3วง
0: อีก3วง10กับอีกเท่าไหร่ล่ะ10กับอีก3เป็น13นะครับดังนั้นเราจะทำไมครับมงคลลบด้วยลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย5เอ๊แสดงว่าครูแม็กต้องทำไมครับเนี่ยเอาทำไมอะเอาออกเอาออกเท่าไหร่5ตามจำนวนของตัวตามจำนวนของตัวลบกากบาททับได้ไหม
1: ได
0: ้วงล้อมรอบได้ไหมครับอาจจะกากบาทหรือวงล้อมรอบก็ได้นะครับแสดงการทำไมนะ
1: เอา
0: ออกดังนั้นเอาออก5ถ้าคุณแม็กแมวออกตรงนี้โอ้ไม่ครบแน่นอนก็เลยไปเลือกเอาออกในนี้นะครับ1 2 3 4

0: 5ที่วงล้อมรอบอยู่ส่วนที่ไม่ได้วงล้อมรอบอยู่แสดงว่าเป็นส่วนที่เหลืออยู่ก็แสดงว่าเป็นผลอะไรล่ะครับผลอะไรเป็นผลลบที่ไม่ได้วงล้อมรอบออกเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ย5กับ3เป็น8ดังนั้นต่อและ13ลบด้วย5เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ8นะครับดังนั้นตอบได้เลยนะว่าดังนั้น13ลบด้วย5เท่ากับ8จะทำไมครับวาดรูปเห็นไหมนับถอยหลังได้ไหมเมื่อสักครู่นี้นับถอยหลังก็ได้นะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์และเห็นในเรื่องของทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ดูเลยวิธีการง่ายๆนับต่อหรือนับถอยหลังดีควรที่จะทำไมครับแบบนี้ตัวลบน้อยๆไม่มากก็ทำไมครับนับถอยหลังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์นะว่าวิธีการใดนะที่จะทำไมครับหาผลบวกได้ง่ายและก็รวดเร็วนะครับแต่สำคัญเลยต้องถูกต้องแล้วก็แม่นยำนั้นต้องฝึกฝนนะครับเรื่องการหาผลลบเนี่ยนะมันเป็นในเรื่องของการทักษะนะครับเด็กๆก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำนะครับจึงจะหาผลลบได้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปต่อนะต่อไป19ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะตอบได้เลยเหรอว่าเท่ากับ11คิดยังไงเอ่ย
1: นับถอยหล
0: ัง บางคนนับถอยหลัง
1: วาดร
0: ูปวาดรูปได้อะไรอีกอะไรอีก
1: เส
0: ้นจำนวนก็ได้นะครับมีอะไรอีกส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมถ้าส่วนย่อยส่วนรวมเรียนไปแล้วแยกเป็นอะไรครับ10กับ9ก็เอา9ไปลบออกจากอะไรครับ8เรียนไปเลยเมื่อวานนี้นะครับจากครั้งที่แล้วเลย9ลบด้วย8เหลือ1อีกรวมกับอีก10เป็นเท่าไหร่เนี่ย11แบบนี้ก็ได้นะครับจากครั้งที่แล้วเราก็สามารถนำความรู้นะส่วนย่อยส่วนรวมนำมาใช้ได้หรือเส้นจำนวนดังนั้นถ้าเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะดูจากข้อนี้ปุ๊บ19ลบด้วย8ควรจะนับถอยหลังหรือนับต่อดีถ้านับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งล่ะครับ8ครั้งถ้านับต่อเราจะนับต่อจากตัวอะไรนะตัวลบไปหาตัวโอ้โหไปหาตัวตั้งเกิน10แน่นอนเห็นไหมเพราะถ้านับต่อ10ครั้งก็แค่18เองนะครับยังไม่ถึงเลยนั้นเกิน10และหลายครั้งแน่นอนควรอย่างนี้นะครับวิเคราะห์ทันทีเลยว่าอ๋อควรที่จะนับถอยหลังถ้าเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะระหว่างการนับถอยหลังหรือนับต่อนะครับอ้าวลองมาดูต่อนะครับจากเส้นจำนวนควรจะทำไมเนี่ยสรุปแล้วนับถอยหลังหรือนับต
1: ่อน
0: ับถอยหลังทบทวนนิดนึงบนเส้นจำนวนสตาร์ทรึ่นจากไหนนะศูนย์ไปไหนครับไปที
1: ่
0: ด้วยเหตุผล19เป็น
1: ต
0: ัวตั้งอ้าวเยี่ยมมากนะครับสตาร์ทเครื่องรึ่นเลยจากศูนย์ไปที่19เราจะนับถอยหลังถอยหลังทีละเท่าไหร่ครับทีละ1นะ19ถอยหลังทำไมครับ1เป็น10อะไรครับ18ครั้งที่1นะถอยหลังครั้งที่2ถอยหลังครั้งที่3ถอยหลังครั้งที่4ถอยหลังครั้งที่5ถอยหลังครั้งที่6ถอยหลังครั้งที่7และถอยหลังครั้งที
1: ่8
0: เท่าไหร่ครับ
1: 11
0: ครูแม็กบอกแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อตัวเองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนับหน่อยว่าเรานับถอยหลังครบถ้วนแล้วหรือยังก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวแสดงว่าครูแม็กนับถอยหลังครบหรือยังครับครบแล้วก็อย่าลืมวงกลมที่คำตอบตอบเท่าไหร
1: ่
0: ตอบ11นะครับยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากนะครับเอาล่ะดังนั้นก็สามารถนำมาตอบได้เลยนะครับว่า19 ลบด้วย8ผลลบที่เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่11นะครับ11นะอันนี้เป็นในเรื่องของวิธีการทำไมครับใช้เส้นจำนวนหรือการนับอะไรเนี่ยอันเนี้ยถอยอะไรหรือการนับถอยหลังนะครับก็เด็กๆก็จะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนนะครับที่แม่นยำนะดังนั้นต้องมีภาพของเส้นจำนวนหรือนับจำนวนเนี่ยคล่องแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการนับถอยหลังนะครับได้คล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนั้นวิธีการนี้นะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามเด็กๆก็ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้มาดูกันต่อนะอ้าวข้อนี้15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 9
0: เหลือเท่าไหร
1: ่
0: คิดยังไงเนี่ย
1: นับถอยหลัง
0: อ้าวบางคนนับถอยหลัง
1: วาดเส้น
0: จำนวนอ้าววาดรูปหรือเส้นจำนวนมีวิธีการหลากหลายมากมายเลยนะครับเอาละนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะหาผลลบจากข้อนี้ได้อย่างไรเอาละครับถ้าใช้วิธีการนับต่อเราจะนับต่อจากตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวลบเท่าไหร่ล่ะเนี่ยครูแม็กนับต่อเลยจากตัวลบ1 2 3 4 5 6นับต่อจากตัวลบ6นับต่อไปไหนเนี่ยไปหาอะไรครับ
1: ต
0: ัวตั้งเท่าไหร่ล่ะ15นับต่อไปจนถึง15เอาละ6นับต่อจาก6แล้ว
1: 7
0: ใช่ไหม7 8 9 10 1112 13
1: 45
0: นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 9
0: กี่ครั้งครับ
1: 9
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9นับต่อไป9ครั้งแสดงว่าได้คำตอบแล้วว่า15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 9
0: เหลือเท่าไหร่อ่ะ
1: 9
0: เหลือเท่ากับ9ดังนั้นตอบได้แล้วนะครับ15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ9อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการนับอะไรเนี้ยนับต่อจาก
1: ตัวลบ
0: ไปหาตัว
1: ต
0: ั้งนะครับนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแต่ถ้าเด็กๆลองวิเคราะห์นิดนึงดูจากโจทย์ทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้15ลบด้วย6ควรใช้วิธีการอะไรเนี่ยนับต่อหรือนับถอยหลังดีทำไมถึงนับถอยหลังดีถ้าโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับหันศาถ้านับต่อต้องนับถึงกี่ครั้งนะ9ครั้งแต่ถ้านับถอยหลังสำหรับข้อนี้นับถอยหลังแค่กี่ครั้งครับ6ครั้งนะก็จะนับถอยหลังทำไมครับน้อยกว่าดังนั้นถ้าเด็กๆวิเคราะห์เด็กๆก็สามารถเลือกวิธีการนะครับว่าอาจจะเป็นวิธีการทำไมครับอาจจะไม่เหมือนครูแม็กก็ได้อาจจะทำไมครับนับถอยหลังเหมือนที่หันษาบอกว่านับถอยหลังแค่6ครั้งเองข้อนี้ใช้นับถอยหลังดีกว่านะครับแต่ครูแม็กก็พยายามทำไมครับนำเสนอวิธีการต่างๆมากมายเลยที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปนะก็นำกลับมาทบทวนให้กับเด็กๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับคราวนี้โอ้โหลักษณะแบบนี้ดูซิเป็นอะไรเนี่ยเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นโจทย์ปัญหาครับ
1: โจทย์ปัญหาร
0: ู้ได้อย่างไรว่าเป็นโจทย์ปัญหาม ีคำว่าเอาละเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมมีคำว่าก
1: ี่แท่ง
0: เอาละมีประโยคคำถามแบบนี้เป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาแน่นอนอ้าวช่วยอ่านโจทย์ปัญหาหน่อยเขาบอกว่าอย่างไรบ้างส้มปอแอนอแปนไม้โทบแป้นอ่านว่าส้มแป้นเป็นชื่อเด็กๆนะครับส้มแป้นเขาว่าไงเอ่ยไงต่อพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน ยืน

0: ไปทำหายไปสองแท่งถามว่าเหลือเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้นะใจเย็นนะส้มแป้นคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งนะส้มแป้นมีดินสอสีจำนวน12แท่งเพื่อนยืมไป5แท่งทำหายไป2แท่งถามว่าส้มแป้นเหลือดินสอสีกี่แท่งเหลือกี่แท่งเอ่ยโอ้คิดยังไงเนี่ยรวดเร็วมากคิดยังไงเอ่ยนับถอยหลังก่อนอื่นดูจากโจทย์ปัญหาข้อนี้รู้แล้วเป็นโจทย์ปัญหาแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบดูตรงไหนล่ะครับว่าเป็นการลบเพื่อนทำไมนะเพื่อนยืมไป5แท่งใช่ไหมอะไรอีกทำหายไปทำหายไป2แท่งเห็นไหมครับทำให้จำนวนเป็นไงแน่นอนแบบนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงทำให้จำนวนลดลงแน่นอนนะครับดูแล้วจากคำสัมพันธ์อันนี้วิเคราะห์นะคราวนี้ดูเพิ่มเติมหน่อยเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วเพราะว่าถ้าสังเกตมีจำนวนกี่จำนวนเนี่ยโดยปกติแล้วที่เด็กๆเด็กๆจะเจอส่วนที่โจทย์บอกมี2จำนวนใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่โจทย์ถามเลยแต่คราวนี้มีกี่จำนวนเนี่ย3จำนวนเด็กๆก็ต้องดูก่อนว่าอ๋อส้มแป้นเดิมนะเขามีดินสอสีจำนวนเท่าไหร่นะ12แท่งหลังจากนั้นมีน้ำใจให้ทำไมนะให้เพื่อนยืมไปเท่าไหร่ยืมไป5แท่งเสร็จแล้วทำหายไปกี่แท่งไป2แท่งแล้วเขาก็ถามว่าส้มแป้นเหลือดินสอกี่แท่งเอาละครับลองมาดูกันนะว่าเพื่อนดูข้อความแรกเลยนะครับของทำไมครับข้อนี้เลยว่าจากจำนวนทั้งหมดที่ส้มแป้นมีเลยนะเพื่อนยืมไป5แท่งคำถามมีอยู่ว่าส้มแป้นมีดินสอมากขึ้นหรือลดลงครับดินสอสีให้เพื่อนยืมไปจำนวนต้องทำไมนะต้องลดลงคราวนี้เดิมจาก12ให้เพื่อนยืมไป5แท่งเอ๊ะแล้วเหลือดินสอสีเท่าไหร่ล่ะครับเหลือดินสอสีกี่แท่งเอ่ย12ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย5เหลือเท่ากับอ้าวบางคนคิดคำตอบได้แล้วนะครับเหลือเท่ากับ7นั้นวิธีการคิดนะประโยคสัญลักษณ์เลยของทำไมครับส่วนแรกเลยก็คือส้มแป้นมีดินสอสีจำนวน12แท่งเพื่อนยืมไป5แท่งก็เขียนเลย12ลบด้วยอะไรนะครับมงคล12ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ7ตอบแล้วส่วนแรกนะว่าเหลือดินสอสีกี่แท่งจากที่เพื่อนยืมไปแล้ว5แท่งเหลือ7แท่งเอานะจำไว้ดีๆนะตอนนี้เหลือ7แท่งแล้วนะจากที่เพื่อนทำไมครับยืมไป5แท่งไปดูต่อทำหายไป2แท่งส้มแป้นมีดินสอสีมากขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: เราก็คิดจากอะไรล่ะครับจากจำนวนดินสอสีเดิมเลยที่เหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ที่คิดมาแล้วเหลือกี่แท่งล่ะเมื่อสักครู่7แท่งทำหายอีกเท่าไหร่ทำหายไป2แท่งก็7ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย2เท่ากับ

0: หลือเท่ากับ5ดังนั้นตอบได้แล้วว่าส้มแป้นเหลือดินสอสีกี่แท่งครับเหลือดินสอสี5แท่งนะครับก็ทำไมครับเด็กๆครับเป็นการลบจำนวนนะครับมีทั้งหมด3จำนวนด้วยกันนะบางคนอาจจะยังสับสนนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทำกันนะครับว่าคิดอย่างไรนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวลองดูนะครับ15คราวนี้ลองเป็นทำไมครับประโยคสัญลักษณ์การลบกี่จำนวนแล้วเนี่ยกี่จำนวน3จำนวนเท่าไหร่เอ่ย15ลบด้วย8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะอุ้ยบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่ครับยังไม่เชื่อเดี๋ยวต้องทำไมครับลองคิดก่อนว่าคิดจากอะไรเอาละครับเด็กๆครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะวิธีการคิดของการหาผลลบเหมือนที่เราคิดหาจำนวนดินสอสีของใครครับส้มแป้นโดยเราจะค่อยๆจับคู่ลบนะเดี๋ยวคุณแม็กโยงเส้นให้ดูให้เห็นชัดเจนเลยโดยทำไมครับขั้นตอนแรกพอเห็น3จำนวนเรียงกันแล้วเด็กๆนำจำนวนแรกที่เป็นตัวอะไรนะตัวตั้งตัวที่อยู่หน้าสุดเลยเขาเรียกตัวตั้งเหมือนเดิมเลยตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบแต่คราวนี้เรามีตัวลบกี่ตัวเรามีตัวลบ2ตัวตัวตั้งเอาละครูแม็กจับคู่ลบแบบนี้นะตัวตั้งลบกับตัวลบตัวแรกได้ผลลบออกมาใช่ไหมพอได้ผลลบออกมาเหมือนจำนวนส้มแป้นเมื่อสักครู่นี้เราก็ค่อยไปลบอีกจำนวนหนึ่งพอได้ผลลบออกมาก็ค่อยมาลบกับอีกจำนวนหนึ่งนะครับอ้าวลองดูกันนะก่อนอื่นนะครับเราหาผลลบ3จำนวนนะ15ลบด้วย8ลบด้วยอะไรครับลบด้วย3อ้าวคู่แรกก่อนเลย15ลบด้วย8ผลลบที่เหลือเท่ากับคิดยังไงเนี่ยคิดยังไง15ลบด้วย8นับต่อได้ไหมถอยหลังได้ไหมคำตอบ7นะครับเด็กๆก็ได้ผลลบออกมาแล้วนะ15ลบด้วย8เหลือเท่ากับ7เสร็จแล้วมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยคือใครครับ3ก็เอามาลบกับผลลบเมื่อสักครู่นี้ที่เราหามานะครับก็มาเขียนบรรทัดใหม่เลยลบด้วย3ดังนั้น7ลบด้วย3ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ4เห็นไหมครับเราก็จะจับคู่ลบค่อยๆจับคู่ลบจนทำไมครับได้ผลลบที่เหลืออยู่นะครับทันไหมเอ่ยทันไหมทันนะอ้าวนะครับลองดูนะครับข้อนี้เราคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะดังนั้นตอบได้แล้วว่า15ลบด้วย8ลบด้วย3ผลลบที่เหลือเท่ากับ4นะครับจับคู่ลบนะผลลบที่มานะครับที่เราคิดมาเราก็นำมาลบกับอีกจำนวน1นั่นเองนะครับก็จะลบครบทุกจำนวนเลยนะครับเอาละครับหรือคิดจากอะไรนะเมื่อสักครู่นี้เราเอาอะไรนะ15ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เด็กๆครับเราจะสามารถเลือกตัวลบตัวไหนก่อนก็ได้อาจจะเลือก15ลบกับอะไรครับลบกับ3ดังนั้นเราจะเอาตัวตั้งลบด้วยตัวอะไรครับตัวลบนะบางคนบอกเอ๊ะเอา8ลบด้วย3ได้ไหมนะทำไมครับทำไมถึงไม่ได
1: ้ก็เป็นต
0: ั
1: วลบ
0: เพราะเป็นตัวลบเหมือนกันเราจะต้องทำไมครับนำตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวอะไรครับลบด้วยตัวลบแต่อาจจะลบด้วยตัวลบตัวไหนก่อนก็ได้เมื่อสักครู่นี้เราเลือกแล้ว15ลบด้วย8ไปแล้วคราวนี้ครูแม็กลองเลือกลบด้วย3ก่อน15ลบด้วย3ผลลบที่เหลือเท่ากับ15ลบด้วย3ติ๊กตอก10เท่าไหร่นะ12เท่ากับ12เยี่ยมมากเลย12 ไปลบกับจำนวนใดที่เหลืออยู่นะ12ลบ8นับต่อเลยก็ได้จาก8 8 8แล้ว9 10 11 12นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย4ครั้งแสดงว่า12ลบด้วย8ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ4เห็นไหมครับเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าในช่วงของการหาผลลบอาจจะเลือกวิธีการใดที่ตนเองถนัดนะครับเพื่อมาดำเนินการหาผลลบนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบที่ได้เท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่า
0: ไหมตอบเท่าไหร่ตอบ4นะครับหรือเด็กๆอาจจะมีวิธีการอื่นนะที่ทำไมครับมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะอ้าวคราวนี้นะดูเพิ่มเติม17ลบด้วย6ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ก็ทำไมครับเขียนข้อความมาก่อนเลยลอกทำไมครับประโยคสัญลักษณ์กลับมานะ17ลบด้วย6ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเอาละบางคนก็อาจจะมีคำตอบนะอ้าวค่อยๆคิดขั้นตอนแรกก็ทำไมครับนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบอาจจะเลือกตัวใดก็ได้แต่นี้เป็นจำนวนเดียวกันเลยเลือกตัวนี้ก่อนได้ไหมตัวนี้ก่อนได้ไหมตัวไหนก่อนก็ได้นะครับอ้าว17ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ11เยี่ยมมากเยี่ยมมาก11ไปลบกับอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยลบด้วย6 11ลบด้วย6ลบด้วย6เท่าไหร่นะ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ตอบได้หรือยังข้อนี้ผลลบของจำนวน3จำนวน17ลบด้วย6ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ง่ายไหมครับง่ายไหมง่ายนะครับไม่ยากเลยดังนั้นเด็กๆทำไมครับดูแล้วในเรื่องของการลบ3จำนวนนะดังนั้นในช่วงนี้การลบนับต่อได้ไหมนับถอยหลังได้ไหมวาดรูปหาคำตอบได้ไหมเด็กๆอาจจะทดจากข้างนอกได้ก่อนเลยนะครับแล้วนำผลกลับลงมาเติมทำไมครับในประโยคสัญลักษณ์นะครับไปต่อช่วยอ่านหน่อย
1: 15
0: ลบด้วย6ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 7
0: มีมาตอบแล้ว7เอ๊ะยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าบางคนตอบ7นะลองดูคิดจากอะไรล่ะอาจจะทำไมครับเลือกคู่ลบบางคนถ้าใครมองออกคล้ายๆกับการทำให้ครบ10มีจำนวนไหนนะลบออกมาแล้วเหลือ10มีไหมครับ
1: อ
0: ะไรนะถ้าใครมองออก15ลบ5เหลือเท่าไหร่นะเหลือ10หรือบางคนบอกว่าไม่เอาอาจจะทำไมครับอยากจะจับคู่ลบได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะ15ถ้าครูแม็กเลือก15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ9เยี่ยมมากลบกับอะไรครับอีกจำนวนหนึ่งลบด้วย5นะลบอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับจำนวนแรกลบไปแล้วนะลบอีกจำนวนหนึ่ง9ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 4
0: เหลือเท่ากับ
1: 4
0: เหลือเท่ากับ4นะครับตอบได้แล้ว15ลบด้วย6ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 4
0: ยากไหมครับไม่ยากเมื่อสักครู่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะอาจจะต้องทำไมครับใช้วิธีทำมาช่วยคิดหน่อยหรือข้อนี้ง่ายๆเลยอาจจะเลือกจำนวนที่ทำไมครับเหมือนคุณแม็กบอกเลือกแล้วลบให้เหลือผลลบเหลือ10 15ลบ5เหลือ10 10ลบด้วย6เหลือ10ลบด้วย6 10ลบด้วย6
1: 10ลบด้วย4
0: เหลือ4เหลือเท่ากับ4คำตอบก็เป็นไงครับเท่ากันเลยนะไม่ยากไม่ยากนะครับหรือลองมาดูลองมาดูให้ชัดเจนเลยหรือคิดจากอะไรหรือคิดจาก15ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ10ลบด้วย
1: 6
0: ลบด้วย6เหลือ
1: 4
0: เหลือ4คำตอบเป็นไงเท่ามั้ยครับ
1: เท
0: ่ากันเลยนะครับอาจจะทำไมครับเด็กๆก็ต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นฐานของจำนวนนะครับเนาะว่าควรจะใช้วิธีการใดในการลบนะถึงจะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับเอาละคราวนี้ฝึกคิดลองทำก่อนที่จะทำไมครับ
1: ทำแบบ
0: ฝึกหัดเดี๋ยวเรามาช่วยกันหน่อยว่าเราจะหาผลลบได้อย่างไรนะอ้าวเริ่มที่ข้อแรกอ้าวช่วยอ่านโจทย์หน่อยเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ตอบเท่าไหร่นะรู้ได้อย่างไรว่าเท่ากับ1บางคนบอกเอาอะไรนะเอา18เลือกจับคู่เลย18ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เหลือ
1: 10
0: อ้าว18ลบด้วย8เหลือ10ลบด้วยอะไรอีก
1: 9
0: ลบด้วย9ลบด้วย9ตอบ
1: 1
0: ตอบ1ยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากอ้าวลองมาดูนะลองดูเฉลยอ้าวเหมือนกันเลย18ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เหลือ10สิบลบด้วยเหลือยากไหมครับไม่ยากเลยอ้าวอีกข้อหนึ่ง12ลบด้วย8ลบด้วย2ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร
1: ่
0: อ้าวคำตอบมี2มี4อ้าวลองดู12ลบด้วย2เหลือ
1: 10
0: เหลือเท่าไหร่นะ10 10ลบด้วยอะไรเนี่ยอีกจำนวน1คือ8 10ลบด้วย8เหลือ
1: 2
0: ดังนั้นตอบได้แล้ว12ลบด้วย8ลบด้วย2เหลือ
1: 2
0: เหลือ2ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะเอาละครับเด็กๆครับถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด2.39 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.39 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้า200เท่าไหร
1: ่
0: 225อ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าว2ตาดูอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวแล้วอ่านตามครูแม็กนะหาผลลบอ้าวดูข้อตัวอย่างนะเดี๋ยวอธิบายข้อตัวอย่างให้ดูข้อตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่า13ลบด้วยอะไรครับลบด้วย6ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่ฝั่งแรกเขาเป็นแนวคิดหรือวิธีคิดอ้าวลองดูนะอันดับแรกคำแรกเลยอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าคิดจากโดยเขาทำไมครับจับคู่อ้าว โดยเขาจับคู่อย่างไรดูนะครับ

เดี๋ยวคุณแม็กขยายให้ดูเขาจับคู่จับคู่อย่างไรโดยจับคู่แรกก่อนเลย13กับอะไรนะ13กับ6นำมาเขียนที่บรรทัดที่1ตรงนี้ตรงนี้นะหลังจากนั้นก็จะได้คำตอบออกมา13ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่าไหร่13ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ7พอได้ผลลบออกมาแล้วนำผลลบมาลบกับอีกจำนวน1ตรงนี้นะครับก็นำมาเขียนตรงนี้เลยเห็นไหมยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากหรือด้านนี้ทำไมครับทำแบบสั้นลบแล้วก็นำผลลบมาเติมตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆลบอ้าวยากไหมครับยากไหมมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีลงมือทำด้วยตนเองได้เลยครับทำได้เลยค่อยๆลบทีละคู่นะค่อยๆลบทีละคู่

0: ข้อ1ได้หรือยังข้อ1ข้อ1ตอบเท่าไหร่ข้อ1อ้าวคิดจากอะไรก็19ลบด้วย5ก่อนใช่ไหมจับคู่แรกก่อน19ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ล่ะ19ลบด้วย5เหลือ
1: 8
0: เอ๊ะ10เหลือ14อ้าวนับถอยหลังได้นับถอยหลังได้นะก็นำ14ลงมาเติมใช่ไหม14ลบด้วยอะไรล่ะ14ลบด้วยอะไรอ่ะลบด้วย7ใช่ป่ะอีกจำนวน1ที่ยังไม่ลบกับใครเลย14ลบด้วย7เหลือ7ตอบแล้วตอบเลย19ลบด้วย5ลบด้วย7เหลือ7ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวหรือคิดแบบสั้นๆเลยเอา19ลบด้วยอะไรครับลบด้วยอะไรอะเหลือเท่าไหร่ล่ะคิดไปแล้ว14ลบด้วย7เหลือ7อ้าวเติมลงไปเลยอ่ะเติมเลยนะอ้าวไปต่อข้อ2นะอ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวไปต่อข้อ2อ้าวอ่านโจทย์หน่อย10ลบด้วยลบด้วย3ขั้นตอนแรกก็จับคู่เลย14ลบด้วยอะไรครับเหลือ9ทำไมครับนับต่อจาก9ไปหาอะไรเนี่ย14ใช่ป่ะตัวลบมากๆ9แล้ว10 11 12 13นับต่อไปกี่ครั้ง5ครั้งอ้าวนะอาจจะไวนิดนึงนะอ้าวช่วยเอ๊ได้ผลลบออกมาแล้วได้ผลลบออกมาแล้วช่วยหน่อย5ลบกับอะไรนะ5ลบด้วยลบด้วย3เหลือ2ตอบ2ยากไหมเนี่ยยากหน่อยนะ

ฝั่งนี้ล่ะครับมงคลช่วยหน่อยเอาอะไรลบอะไรก่อน14ลบด้วยเหลือ5ลบกับอีกจำนวนหนึ่งเหลือ2อ้าวข้อที่3อ้าวเฉลยอีกข้อนึงเฉลยอีกข้อนึงข้อที่3อ้าวช่วยหน่อย18ลบ18ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ10อีกบรรทัดนึง10ลบด้วย10ลบด้วย4เหลือเหลือ6ตอบ6อ้าวไปไวหน่อยนะเวลามีจำกัดนะครับก็เดี๋ยวเฉลยให้ดูบางข้อนะ18ลบด้วย8 10 10ลบด้วย4เหลือ6อ้าวบางคนที่ยังทำไมครับอาจจะหาผลลบช้าต้องกลับไปทบทวนนะตัวเองเพิ่มเติมนะในเรื่องของวิธีการหาผลลบฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอ้าวดูต่อข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านโดยวิธีแรกนะเขาให้คิด2วิธีอันดับแรกลบด้วย8ก่อนกับอีกข้อหนึ่งด้านล่างลบด้วยอะไรก่อนลบด้วยอะไรก่อนลบด้วย6ก่อนนะครับก็ลองดูคำตอบต้องเป็นไงข้อนี้คำตอบต้องเท่ากันไหมเท่ากันนะถึงจะลบด้วยจำนวนที่ต่างกันก่อนนะครับแต่คำตอบต้องเท่ากันอีกหนึ่งหน้าอีกหนึ่งหน้าให้ทำไมเอ่ยหาผลลบก็จับคู่ลบแบบง่ายๆเลยอ้าวเฉลยดูข้อหนึ่งเฉลยดูข้อหนึ่งเลือกลบก่อนเลย11ลบด้วย5เหลือช่วยหน่อยเหลือ6ลบอีกจำนวนหนึ่ง6ลบด้วย3เท่ากับ3นะครับก็ใช้ทำไมครับวิธีสั้นๆเลยนะครับเนาะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเอาเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งศูนย์อ้าวหมดเวลาเอาแล้วครับสองตาสองหูฟังอ้าวหันมาดูที่คุณครูแม็กพร้อมกันเลยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับสรุปความรู้กันหน่อยนะครับวันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปคือการลบกี่จำนวนนะวันนี้การลบจำนวน3จำนวนอ้าวลองมาดูการลบจำนวน3จำนวนทำได้อย่างไรทำได้โดยทำไมครับนำจำนวน2จำนวนมาลบกันก่อนก็คือทำไมครับตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวลบโดยเด็กๆอาจจะเลือกตัวลบตัวใดก่อนก็ได้แล้วนำผลลบมาลบกับอีกจำนวนที่เหลืออยู่ลองมาดูข้อตัวอย่างกันนะครับเช่น18ลบด้วย9ลบด้วย8ดังนั้นนำจำนวน2จำนวนมาลบกันก่อนข้อนี้ก็นำตัวตั้งคือ18ลบด้วยอะไรก่อนครับลบด้วย8 18ลบด้วย8เหลือ10แล้วนำผลลบมาลบกับจำนวนที่เหลือจำนวนอะไรล่ะที่เหลืออยู่9เหลืออยู่10ลบด้วย9เหลือ1อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการ
หาผลลบของจำนวน3จำนวนนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับบทเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
3: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนจะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
4: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
5: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
3: ฮ่าว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
6: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่น

0: คิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปดูการ์ตูนมีไหมเอ่ยรายการไดอารี่มีไหมคะโอ้โหก็มีเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน2แสดงว่ายังอยู่ในเรื่องอะไรลูกการ์ตูนเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนจะเริ่มมีคำถามคำถามจะถามว่าใครดูการ์ตูนแล้วสามารถปฏิบัติตัวมีมารยาทในการฟังและการดูบ้างหลังจากที่ได้ดูการ์ตูนไปแล้วหรือบางคนกลับไปดูการ์ตูนในตอนต่างๆนะคะแล้วสามารถปฏิบัติตัวทำตัวได้อย่างมีมารยาทในการฟังที่ดีการดูที่ดีมีไหมเอ่ยไหนยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเช่นกันนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้ปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วมารยาทในการฟังและการดูเนี่ยเด็กๆยังจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างต้องอะไรบ้างคะ
1: ไม่คุยกัน
0: มีอะไรอีกบ้างเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: เล
0: ่นการไม่เล่นใต้โต๊ะดีมากๆเลยเดี๋ยวจะมาทบทวนมารยาทในการฟังและการดูดูสิคะว่าใครเอ่ยเด็กๆคนไหนเอ่ยสามารถทำตามนี้ได้บ้างมาดูกันเลยในข้อที่1 นะคะมารยาทในการฟังการดูต้องตั้งใจฟังมองผู้พูดเอ๊ะมีใครกำลังมองคุณครูอยู่บ้างเอ่ยมารยาทที่ดีต้องอะไรคะตอนนี้ใครกำลังพูดอยู
2: ่
0: คุณครูใบไผ่กำลังพูดอยู่แสดงว่าทุกสายตาของเด็กๆเลยต้องมองมาที่ใครลูกมองมาที่คุณครูเอ๊ะคุณครูลองส่องดูดีกว่าว่าเอ๊ะเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยที่มองมาที่คุณครูอยู่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหก็มองมาที่คุณครูใบไผ่เช่นกันนะคะตอนนี้ปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนนะคะทำได้เดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะคะเด็กๆตั้งใจฟัง
2: มองผู้พูด
0: ตั้งใจฟัง
2: มองผู้พูด
0: ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ถ้าทำได้ไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปไม่คุยหรือเล่น

0: ขณะฟัง
1: ไม
0: ่
1: ส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: งด
0: ัง หรือ ทำความรำคาญ
1: ให
0: ้
1: ผ
0: ู
1: ้อ
0: ื่
1: น
0: อย่างแรกเลยจากที่เขาบอกไปไม่คุยมีใครทำได้บ้างไม่คุยกันเลยแล้วก็ไม่เล่นขณะที่ฟังอยู่ขณะที่ฟังเนี่ยเราใช้อะไรลูก
2: ห
0: ู
2: ฟ
0: ัง ถ้าเราเล่นไปด้วยเราจะฟังเข้าใจไหมคะ
2: ไม
0: ่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องทำทีละหนึ่งอย่างใช่ไหมลูกขณะที่ฟังอยู่เราจะไม่ทำอย่างอื่นเลยเราจะใช้อะไรฟัง
2: ห
0: ูไหนเอามือจับหูหน่อยค่ะหูอยู่ไหนเอ่ยหูมีกี่ข้างเอ่ย
2: 2
0: ข้างเพราะฉะนั้นเวลาฟังต้องใช้หูและทำอย่างอื่นไหมไม่นะคะต่อไปไม่ส่งเสียงดังเอ๊ะมีใครส่งเสียงดังไหมเอ่ยคุณครูใบไผ่จะลองฟังเลยค่ะไม่ส่งเสียงดังเอ๊ะมีใครเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไม่มีใครเสียงดังเลยหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่นทำความรำคาญคืออะไรเอ่ยเวลาที่เด็กๆ เสียงดังเวลาที่เด็กๆคุยกันเพื่อนที่อยู่ข้างๆที่ไม่ได้คุยที่เขาตั้งใจเรียนกับคุณครูเนี่ยเขาจะรำคาญไหมแล้วเขาจะเข้าใจคุณครูไหมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเลยมารยาทที่ดีค่ะต้องไม่ทำความรำคาญให้กับผู้อื่นแค่เด็กๆตั้งใจเรียนไม่คุยกันนะคะไม่คุยไม่เล่นกันไม่ส่งเสียงดังค่ะเราก็จะเข้าใจด้วยและเพื่อนก็จะเข้าใจด้วยนั่นเองเพราะว่าไม่มีใครส่งเสียงดังนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรบ้างเอ่ยนี่เลยค่ะอ้าวอ่านพร้อมกันก่อนนะคะถ้าจะถา ม,
1: ถาม
0: ควรขออนุญาตก่อน
1: ควรขออนุญาตก่อน
0: หรื อ,
1: หรือ
0: ให้ผู้พูด
1: ให้ผู้พูด
0: หยุดพูดก่อน
1: หยุดพูดก่อน
0: ไม่ควรถาม
1: ไม่ควรถาม
0: ขณะผู้พูด
1: ขณะผู้พูด
0: ยังพูดไม่จบเอาละค่ะในข้อนี้คุณครูก็เห็นเด็กๆนะคะหลายคนเลยทำได้ดูสิคะว่าวันนี้ใครจะทำได้บ้างคืออะไรเอ่ยถ้าจะถามต้องอะไรคะ
1: ยกมือ
0: ขออนุญาตการยกมือคือการขออนุญาตคุณครูนั่นเองและถ้าเด็กๆต้องการถามต้องถามตอนไหนเอ่ยในตอนที่ผู้พูดหยุดพูดไปแล้วหยุดพูดไปก่อนคือตอนที่คุณครูพูดจบนั่นเองถ้าหากพูดจบแล้วเด็กๆยังมีข้อสงสัยมีคำถามก็สามารถอะไรลูก
1: ยก
0: มือเพื่อที่จะถามคุณครูได้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณครูเนี่ยกำลังพูดอยู่แล้วหนูพูดแทรกเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องรอให้คุณครูพูดจบก่อนนะคะและถามคำถามคุณครูโดยการขออนุญาตอย่างไรนะยกมือนั่นเองเพื่อเป็นการขออนุญาตนะคะต่อไปมาดูจุดประสงค์การรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะข้อแรกค่ะเล่าเรื่องที่ฟังและดูได้ข้อ2นะคะผู้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนะคะเอ๊ะใครมีมารยาทในการฟังและการดูบ้างต้องอะไรเอ่ยตอนนี้สายตาต้องมองมาที่คุณครูเพราะว่าคุณครูคือผู้ที่พูดอยู่นั่นเองถ้าเด็กๆ ดูการ์ตูนสายตาเด็กๆจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่จอนี้เลยแล้วคุยกันได้ไหมขณะที่ดูเนี่ยทำไมถึงคุยไม่ได้เพราะว่าอะไรนะคะพอตอบคำถามเราจะได้ตอบได้เพราะว่าเราจะดูอย่างตั้งใจใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราคุยกันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยินไม่ได้ดูไม่เข้าใจเพราะว่าโอ้โหมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเพื่อนก็คุยกันเราก็คุยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณครูให้ดูก็ไม่รู้อีกว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังและเด็กๆก็จะตอบคำถามคุณครูได้ด้วยนะคะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมีคำถามสั้นๆเลยอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้จักคำว่านามสกุลไหมคะ
3: รู้จัก
0: นามสกุลคืออะไรเอ่ย
3: ชื่อ
0: ค่ะเคยได้ยินคำว่าชื่อนามสกุลใช่ไหมคะใช่เลยที่อกของเด็กๆ ก็ได้มีปักชื่อปักนามสกุลไว้ด้วยแต่วันนี้อยากจะถามนามสกุลคืออะไรเอ่ย
2: ค
0: ือ
2: ด
0: ้
2: านหล
0: ัง คือด้านหลังเด็กๆบอกว่าคือด้านหลังด้านหน้าสุดคืออะไรลูก
2: ช
0: ื่
2: อจริง
0: ชื่อจริงตัวอย่างคุณครูเลยค่ะคุณครูใส่ชื่อคุณครูนะคะลงไปเลยค่ะพันนิตาแก้วกระจายชื่อคุณครูคืออะไรคะ
2: พัน
0: นิตาด้านหน้าเลยค่ะส่วนนามสกุลคืออะไรคะ
2: แก้
0: วกระจายอยู่ด้านหลังเลยค่ะตอนนี้ขอให้เด็กๆสำรวจนามสกุลของตัวเองค่ะเอ๊ะนามสกุลของเราด้านหลังเนี่ยนามสกุลอะไรบ้างเอ่ยคือส่วนที่อยู่ด้านหลังเลยคือนามสกุลนะคะขีดไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่านามสกุลเมื่อสำรวจแล้วเด็กๆคะเมื่อสำรวจแล้วทุกคนมีนามสกุลไหมลูก
2: มีค่ะ
0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอยากจะถามว่าไหนใครสำรวจแล้วมีนามสกุลยกมือเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถยกมือได้เลยนะคะทุกคนมีนามสกุลใช่ไหมลูกใช่เลยทุกคนมีนามสกุลแล้วสงสัยไหมว่านามสกุลคืออะไรสงสัยไหมคะแล้วนามสกุลคืออะไรล่ะใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างมีไหมเอ่ยงั้นมาดูกันเลยค่ะว่านามสกุลที่มีอยู่ที่เสื้อเราเนี่ยคืออะไรนามสกุลนะลูกเป็นชื่อที่บอกตระกูลหรือสกุลแสดงให้เห็นว่าที่มาของเราเนี่ยเรามาจากตระกูลไหนนั่นเองหรือบอกง่ายๆก็คือเรามาจากครอบครัวไหนมีใครไหมเคยแบบไปเจอคนที่นามสกุลเหมือนกันมีไหมคะมีใช่ไหมอาจจะเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่อยู่ชั้นอื่นใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยค่ะนามสกุลเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามาจากครอบครัวเดียวกันอาจจะตระกูลเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นญาติกันนั่นเองเป็นญาติกันรู้จักกันก็เลยมีนามสกุลเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูกันเลยได้เวลาดูการ์ตูนแล้วเอ๊ะแล้วเรื่องนามสกุลจะเกี่ยวกับดูการ์ตูนอย่างไรเอ่ยวันนี้ค่ะลูกวันนี้จะมีการ์ตูนจากรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะชื่อตอนว่านามสกุลคนไทยอยากรู้ไหมว่านามสกุลที่อยู่ที่เสื้อเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อยากรู้ไหมอยากรู้ใครอยากรู้ขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะก่อนจะดูเอ๊ะดูซิว่าใครมีมารยาทในการฟังและการดูบ้างข้อที่1คือต้องมองมาที่ผู้พูดทำได้ไหมเอ่ย2คืออะไรคุยกันไหม
2: ไม
0: ่คุยกันเล่นกันได้ไหมเอ่ยสุดท้ายถ้าหากมีข้อสงสัยต้อง
2: ยกม
0: ือถามแต่ให้จบก่อนได้ไหมเอ่ยให้เราดูเรื่องนี้ให้จบก่อนถ้ามีข้อสงสัยค่อยอะไรคะยกมือถามนะคะให้ขออนุญาตก่อนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้การ์ตูนที่เราจะดูมีชื่อตอนว่านามสกุลคนไทยดูซิว่านามสกุลเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีนามสกุลขึ้นมาดูกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดด

0: แบบนี้ล่ะ
1: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
0: เราทำไมอ่ะ
1: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
0: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
1: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
0: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
0: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
0: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่แก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
0: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
1: ราชการที
0: ่6นั่นเองดีไหมมีนามสกุลใช้
1: ด
0: ีอย่างไรเอ่ยรู้จักว่าใครเป็นใครนั่นเองนะคะรู้จักว่าใครเป็นใครมาจากตระกูลไหนไม่ต้องถ้าเกิดเราไม่มีนามสกุลเนี่ยเหมือนที่คุณปู่ได้บอกไว้ต้องมาถามว่าอะไรเอ่ยใครเป็นใครเป็นลูกใครเป็นหลานใครโอ้โหนานไหมกว่าจะรู้ว่าคนนี้คือใครนานไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามีนามสกุลเป็นอย่างไรคะบอกนามสกุลรู้เลยว่ามาจากครอบครัวไหนนั่นเองดีเอ่ยมีนามสกุลดีมากๆเลยต่อไปจะมาถึงช่วงถามตอบจากการ์ตูนกันเลยค่ะถามตอบจากการ์ตูนดูซิว่าเด็กๆคนไหนเอ่ยจะเป็นเด็กดีได้ออกมาตอบคำถามคุณครูนะคะซึ่งคำถามค่ะไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลเลยค่ะมาจากการ์ตูนที่เราได้ดูไปนั่นเองไม่ยากเลยนะคะดูสิคะว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจะสามารถตอบคุณครูได้บ้างนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูคำถามข้อแรกกันเลยไม่ยากเลยค่ะข้อแรกถามว่าในเรื่องมีใครบ้างเอาละค่ะแต่เป็นอย่างไรนะคิดคำตอบไว้เลยมีใครบ้างเอ่ยตอนนี้ค่ะสุ่มเด็กดีออกมาเด็กดีคนนี้ตั้งใจเรียนมากๆและไม่คุยเลยใครเอ่ยใครนะขอเลขที่22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลข2กับเลข2เอาออกมาแล้วค่ะตอนนี้เนยออกมาแล้วนะคะเนยคะคุณครูอยากถามหน่อยว่าในเรื่องนี้มีใครบ้างเอาเท่าที่หนูจำได้ก็ได้ค่ะ
2: แม่ค
0: ่ะอะไรนะคะ
2: แม่
0: เมฆมีใครอีกบ้าง
2: ขวัญแก้ว
0: แก่นแก้วขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคน
2: ตะวัน
0: ตะวันมีอีกไหมคะอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เพื่อนจำได้ถ้าแค่กี่คนนะ3คนแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะช่วยตอบดีไหมคะปรบมือให้เนยหน่อยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เนยตอบมามีใครบ้างเอ่ยเมฆแล้วก็ตะวันแล้วก็ใครอีกหนึ่งคนนะแก่นแก้วเป็นแมวเหมียวนั่นเองแล้วก็ใครนะคุณปู่แล้วก็แก่นแก้วแล้วก็มีอีกกี่คนนะ
3: สอง
0: คนซึ่งสองคนนี้ไปเจอในไหนคะทะลุมิติย้อนไปในสมัยรัชกาลที่6เก่งมากค่ะมีใครบ้างเอ่ยคุณลุงนั่นเองคุณลุงหรือว่าจริงๆแล้วคืออะไรคะ
3: ป
0: ู่เป็นปู่ของปู่ทวดโอ้โหนับย้อนไปนานมากเลยไหมคะนานมากเลยซึ่งเป็นญาติกับเป็นญาติกับเมฆไหมเป็นนั่นเองเพราะว่านามสกุลอะไรเหมือนกัน
3: เย
0: ็นไพศาลเหมือนกันแล้วมีอีกหนึ่งคน
3: ศ
0: ิลใครคะ
3: ศ
0: ิลนั่นเองศิลก็นามสกุลอะไรคะเย็นไพศาลเหมือนกับนามสกุลใครเลยเหมือนนามสกุลของเมฆเลยนั่นเองต่อไปคำถามข้อต่อไปค่ะอยากจะถามว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ใดตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีออกมา1คนค่ะใครเอ่ยจะออกมาตอบคำถามคุณครูโอ้โหขอเลขที่11ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลขที่11โอ้โหอยู่ใกล้ๆคุณครูเลยนะคะอยากจะถามหนูว่าเรื่องที่ดูไปเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนคะลูกที่ไหนเอ่ย
2: บ้านคุณปู
0: ่บ้านคุณปู่และมีอีกหนึ่งที่ค่ะที่ไหนเอ่ยที่เขาได้ทะลุมิติไป
2: ราชการที่6
0: ราชการที่6ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมี2สถานที่นั่นเองคือ1ที่ไหนคะ บ้านคุณปู่และอีกหนึ่งที่คือที่ไหนที่ทะลุมิติไปสมัยรัชกาลที่6นั่นเองค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะคำถามยังมีอีกอยากจะถามเด็กๆว่าเมฆกับตะวันทะลุมิติได้อย่างไรเขาใช้อะไรเอ่ยถึงทะลุมิติไปได้ตอนนี้ขอสุ่มเด็กดี1คนเลขที่เท่าไหร่นะขอเลขที่หุ้ยเป็นเลขตัวเดียวด้วยขอเลขที่ที่3ค่ะเลขที่3อ่ะระหว่างที่เพื่อนออกมาตอบมารยาทที่ดีในการฟังและการพูดคืออะไรนะการฟังและการดูคืออะไรนะขณะที่เพื่อนกำลังจะตอบคำถามเราต้องเงียบเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะอยากจะถามนาวาว่าเมฆกับตะวันเนี่ยเขาทะลุมิติไปได้อย่างไรลูก
2: ปากกาขนนก
0: เขาใช้อะไรนะ
2: ปากกาขนนก
0: ปากกาขนนกปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะใช้ปากกาขนนกนั่นเองในการทะลุมิติย้อนไปนะคะแต่ยังไม่จบค่ะคำถามต่อไปจะถามว่านามสกุลมีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มีขึ้นเมื่อไหร่นะใครจำได้บ้างสมัยรัชกาลอะไรนะตอนนี้ขอสุ่มเด็กดี1คนเลขที่2ค่ะขอเชิญเลขที่2เลยทวนคำถามอีก1ครั้งนะลูกนามสกุลมีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: รัชกาลที่6
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะมีขึ้นสมัยรัชกาลที่6นั่นเองอย่างเช่นที่เมฆกับตะวันแล้วก็แก่นแก้วเขาได้ย้อนกลับไปสมัยอะไรลูกรัชกาลที่6นะคะย้อนกลับไปแล้วคนกำลังทำอะไรอยู่นะต่อแถวเพื่อตั้งนามสกุลของตัวเองนั่นเองต่อไปมีนามสกุลใช้ดีอย่างไรใครบอกคุณครูได้บ้างมีนามสกุลใช้เนี่ยดีอย่างไรเอ่ยตอนนี้ขอเลือกสุ่มเด็กๆ1คนค่ะใครเอ่ยขอเลขที่12ค่ะอยู่ไหนเอ่ย12ออกมาแล้วนะคะเลขที่12มาเลยค่ะอยากจะถามว่ามีนามสกุลใช้ดีอย่างไรลูก
2: ชื่อจะได้ไม่ซ้ำกัน
0: ไม่ซ้ำกันและเป็นอย่างไรรู้ที่มาไหม
2: รู้
0: ที่มาว่า
2: บ้านไหน
0: บ้านไหนนามสกุลอะไรเป็นครอบครัวไหนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาดูกันเลยการที่เรามีนามสกุลใช้เด็กๆบอกว่าเป็นอย่างไรมีนามสกุลใช้ดีไหม
4: ด
0: ีเพราะว่าได้รู้ที่มาของคนคนนั้นว่าเขาเป็นอย่างไรคะมาจากครอบครัวไหนเป็นญาติมีญาติพี่น้องคือใครบ้างถ้าหากเรามีนามสกุลใช้ไปเจอใครที่นามสกุลเหมือนกันโอ้โหแสดงว่าเป็นอย่างไรเป็นญาติกันเป็นญาติพี่น้องกันนั่นเองค่ะต่อไปได้เวลาเล่าเรื่องจากภาพกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีภาพมาให้แล้วให้เด็กๆช่วยกันเล่าได้ไหมว่าจากในภาพเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในภาพนี้ได้ไหมเอ่ย
4: ได
0: ้ไหมคะ
4: ได
0: ้ไหมคะเอ๊ถ้าใครทำได้ตอนนี้ต้องตั้งใจมากๆเลยค่ะเพื่อเตรียมไว้เลยเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้แล้วสามารถตอบได้เลยเอาละค่ะภาพแรกปิ้งอะไรเอ่ย
5: บ
0: ั
5: ตรประชาชนของ
0: เมฆนั่นเองซึ่งเป็นตอนเริ่มเรื่องเลยไหม
5: เริ่มเร
0: ื่
5: อง
0: เด็กๆ ดูสิคะว่าเขาชื่ออะไรเอ่ยเด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลอะไรเอ่ย
5: เย็นไพศาล
0: นั่นเองต่อไป ภาพต่อไป

0: กำลังทำอะไรนะ
1: แม่
0: กำลังเป็นอะไรเอ่ย
1: โกรธ
0: โกรธใครโกรธใครคะโกรธคุณปู่ทำไมเอ่ยเล่าให้ตะวันฟังว่าว่าเมฆปวดท้องในขณะที่ไปถ่ายอะไรลูก
1: ถ
0: ่ายรูปถ่ายบัตรประชาชนนั่นเองนะคะหน้าตาก็เลยเป็นอย่างไรในรูปภาพในบัตรประชาชนหน้าตาก็เลยบุดเบี้ยวไปนิดนึงนะคะต่อไปคุณปู่ได้เล่าอะไรเอ่ยให้เมฆกับตะวันฟังอะไรนะคะเล่าว่านามสกุลคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอะไร
1: ราชการ
0: ที่6นั่นเองต่อไปเมฆกับตะวันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะย้อนไปสมัยก่อนแล้วเพราะว่าประตูมิติเป็นอย่างไรเปิดหรือเปล่
1: า
0: เปิดแล้วค่ะหลังจากนั้นย้อนไปหรือยังคะ
1: ย
0: ้อนแล้วย้อนไปที่ไหนเอ่ยเพชรบุรีนั่นเองย้อนไปที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีในสมัยอะไรลูกในสมัยรัชกาลที่6แล้วเขามาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ย
1: มาทำ
0: อะไรคะ
1: มาท
0: ำอะไรเอ่ยมาตั้งอะไรมาตั้งนามสกุลกันนั่นเองโอ้โหแถวยาวเหยียดมากๆเลยนะคะต่อไปเมฆตะวันแล้วก็แก่นแก้วเขาเจอใครคุณลุงกับใครคะ
1: ศ
0: ิลป์ซึ่งสองคนนี้มาทำอะไรเอ่ย
1: มาต
0: ั้งนามสกุลคุณลุงก็จะตั้งนามสกุลว่าอะไร
1: เย
0: ็นไพศาลซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับใครเอ่ย
1: เม
0: ฆเลยโอ้โหแสดงว่าสองคนนี้เขาเป็นญาติกับเมฆไหม
1: เป็น
0: นั่นเองเพราะว่าใช้นามสกุลเดียวกันเห็นไหมนามสกุลดีไหมลูก
1: ด
0: ีเลยค่ะเพราะว่าแค่เจอกันแป๊บเดียวแต่บอกว่านามสกุลอะไรรู้เลยไหมว่าเป็นญาติกัน
1: ร
0: ู้เลยนั่นเองนะคะต่อไปตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: บ
0: ้านคุณปู่แล้วได้ย้อนกลับมาในปัจจุบันแล้วนะคะย้อนกลับไปปัจจุบันแล้วนะคะเด็กๆและคุณปู่เขาให้อะไรเอ่ย
1: บ
0: ัตรประชาชนตามที่เมฆได้ขอไว้ว่าขอดูบัตรประชาชนของคุณปู่ใช่ไหมลูกต่อไปตอนนี้คืออะไรเอ่ย
1: เมฆเข
0: ีย
1: น
0: อะไรคะเขียนบันทึกบันทึกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยรัชกาลที่6ในเรื่องนามสกุลของคนไทยว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองเป็นการบันทึกไว้ว่าในวันนี้เนี่ยเมฆเขาได้ไปเจออะไรมาบ้างนะคะได้เรียนรู้อะไรมาบ้างบันทึกความทรงจำเอาไว้ไหนใครบันทึกไดอารี่แบบนี้ก่อนนอนบ้างมีไหมเอ่ยโอ้โหมีเหมือนกันปรบมือให้เลยค่ะโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่9ก่อนนะคะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน2หลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่9ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่9ค่ะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน2หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่9ได้นะคะมาดูหน้าตาของใบงานที่9กันเลยค่ะวันนี้เราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยใบงานที่9อยู่ในหน้า175มีเลข1เลข7และเลข5กลุ่มที่1เจอแล้วเจอมั้ยลูกกลุ่มที่2เจอมั้ยคะเจอมั้ยลูกดีมากค่ะกลุ่มที่3เจอมั้ยคะกลุ่มที่4เจอมั้ยคะกลุ่มที่5เจอมั้ยคะนี่เลยหน้า175นะคะวันนี้เราจะทำไปพร้อมกันเลยค่ะลูกเด็กๆคะมีกี่ข้อเอ่ยที่คุณครูให้ทำเนี่ย1 2 3แล้วก็4มีกี่ข้อเอ่ย4ข้อ ดูอย

างไรว่ามี4ข้อตัวเลขข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆ ดูไปที่ข้อที่1วันนี้จะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องจากเรื่องนี้เรื่องนามสกุลคนไทยซึ่งเด็กๆได้ดูการ์ตูนไปแล้วนะคะกติกาคืออย่างไรเอ่ยให้วงกลมล้อมรอบคำตอบที่หนูเนี่ยคิดว่าถูกต้องโดยคุณครูจะมีตัวเลือกค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งนะลูกจะเป็นแบบนี้มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกก็ไก่ขอไข่คอควายแบบนี้ถ้าหากเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกให้วงกลมล้อมรอบข้อนั้นสมมุติคุณครูไปไผ่คิดว่ากอไก่ถูกก็ให้วงกลมล้อมรอบกอไก่แบบนี้เอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูไปไผ่และเด็กๆจะช่วยกันอ่านดีไหมเอ่ยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเราจะช่วยกันอ่านและทำไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้มือของเราจับดินสอไว้เลยค่ะอีกมือหนึ่งทำอะไรนิ้ววิเศษชี้ไว้เลยเราจะได้ไม่หลงข้อตอนนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งฟังดีๆคำถามเขาถามว่าจากเรื่องข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องฟังอีกหนึ่งครั้งคำถามนะคะจากเรื่องข้อที่หนึ่งนะลูกจากเรื่องข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องกอไก่ใครเอ่ยกอไก่ไหนดูกอไก่ของตัวเองกอไก่มีใครบ้างเมฆกับตะวันใช่ไหมเอ่ยข้อที่สองขอไข่ใครบ้างมีใครบ้างลูกคุณปู่กับแก่นแก้วอยู่ในเรื่องไหมข้อสุดท้ายคอควายคุณย่ากับฝนเป็นคนที่อยู่ในเรื่องไหมเอ่ยคุณครูถามว่าใครไม่ได้อยู่ในเรื่องต้องวงกลมต้องวงกลมอะไรลูกคนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้อ่ะถ้าเลือกแล้วสามารถวงกลมล้อมรอบกอไก่ขอไข่หรือคอควายใครเสร็จแล้วเอามือกอดอกไว้เลยคุณครูจะได้รู้ว่าใครบ้างเอ่ยที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหกลุ่มที่สองไวมากเลยค่ะแต่ไวแล้วต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะโอ้โหกลุ่มที่สี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนะคะลูกว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สามเสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกถ้าเสร็จแล้วต้องเอามือกอดอกไว้เลยต่อไปมาดูข้อที่สองเอ๊ะมารยาทที่ดีในการฟังและดูทำอะไรเอ่ยคุยกันได้ไหมไม่และตั้งใจฟังตอนนี้ใครพูดอยู่เอ่ยคุณครูใบไผ่นั่นเองต่อไปมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองฟังคำถามดีๆนะลูกข้อที่สองคุณครูจะวงไว้เลยว่าข้อที่สองคือตรงนี้ข้อที่สองถามว่าคุณปู่เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณปู่เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังกอไก่อะไรเอ่ยกอไก่เขาเขียนว่าอะไรลูกชื่อของคนไทยใช่ไหมเอ่ยใช่ชื่อของคนไทยไหมหรือขอไข่เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเก่งมากนามสกุลของคนไทยใช่ขอไข่หรือเปล่าหรือข้อคอควายคอควายเขาเขียนว่าอะไรลูกบ้านของคนไทยใช่ไหมเอ่ยลองเลือกตอบเลือกได้แค่หนึ่งข้อนะคะก็ไก่ขอไข่หรือคอควายชื่อของคนไทยนามสกุลคนไทยหรือว่าบ้านของคนไทยเสร็จแล้วให้เอามือกอดอกโอ้โหกลุ่มที่สองเสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่ห้าก็เสร็จแล้ว

0: เด็กๆปลายทางก็กำลังทำเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วต่อไปถึงข้อไหนแล้วนะ2เสร็จแล้วต่อไปไปข้อที่3กันเลยข้อที่3ขออนุญาตวงกลมไว้เลยนะคะข้อที่3ฟังดีๆเลยข้อที่3ถามว่าคนไทยมีนามสกุลใช้เมื่อไรคนไทยมีนามสกุลใช้เมื่อไรกอไก่กอไก่เขาเขียนว่าอะไรลูกรัชกาลที่6ใช่ไหมหรือว่าขอไข่รัชกาลที่7หรือว่าข้อคอควายรัชกาลที่8กอไก่ขอไข่หรือคอควายคะโอ้โหกลุ่มที่2เสร็จรวดเร็วมากๆเลยตอนนี้กลุ่มที่4ก็เสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่1ก็เสร็จแล้วและกลุ่มที่5เสร็จแล้วค่ะต่อไปมาถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4วงไว้เลยจะได้เห็นชัดๆนะคะคำถามนี้ต้องฟังดีๆเลยคำถามนี้ถามว่าเมฆใช้นามสกุลอะไรโอ้โหทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเมฆใช้นามสกุลอะไรกอไก่เขาเขียนว่าอะไรลูกกอไก่เขียนว่าอะไรเอ่ยไพศาลเย็นใช่หรือเปล่าหรือว่าขอไข่เขียนว่าอะไรเอ่ยเย็นไพศาลขอไข่ใช่หรือเปล่าหรือว่าคอควายอะไรลูกสารไพเย็นใช่หรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะคิดว่าข้อไหนถูกต้องให้วงกลมนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้อะไรลูกให้กอดอกค่ะเตรียมพร้อมเลยโอ้โหกลุ่ม2เสร็จแล้วกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม4ก็เสร็จแล้วกลุ่ม1ก็เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยเด็กๆปลายทางแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสะบัดมือชูมือขึ้นเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับหัวจับไหล่จับไหล่ไหล่อยู่ไหนไหล่อยู่ไหนไหล่อยู่ไหนเอวหัวอ้าวหัวไหล่เอามือจับหัวใจอยู่ไหนเอ่ยหัวเข่าเอามือวางบนตักค่ะมาดูกันเลยใครน่าทำได้ถูกต้องบ้างข้อที่1ตั้งใจฟังดีๆเลยข้อที่1เขาบอกว่าจากเรื่องข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องกอไก่เมฆกับตะวันเป็นตัวละครในเรื่องไหมคะ
1: เป
0: ็นแสดงข้อนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เขาถามต้องอะไรลูกต้องไม่ใช่ตัวละครในเรื่องขอวงกลมไว้เลยนะคะคำว่าไม่ใช่นะคะเมฆกับตะวันใช่ไหมใช่เมฆก็ใช่ตะวันก็ใช่คุณปู่ใช่ไหมขอไข่
1: ใช
0: ่ใช่คุณปู่ก็อยู่ในเรื่องค่ะแก่นแก้วอยู่ในเรื่องไหม
1: ใช่
0: ใช่แล้วคุณย่าล่ะคะ
1: ไม่อย
0: ู่ไม่อยู่แล้วฝนล่ะคะมีไหมชื่อฝนไม่อยู่แสดงว่าข้อไหนถูกคอควายเลยเพราะว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าไม่ใช่นั่นเองใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยค่ะต่อไปข้อที่2นี่เลยค่ะคอควายต่อไปข้อที่2ข้อที่2ถามว่าอะไรนะ

0: ที่2คะข้อที่2ถามว่าอะไรลูกคุณปู่เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังกอไก่ชื่อของคนไทยใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นามสกุลของคนไทยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเป็นบ้านของคนไทยไหมเป็นเรื่องบ้านไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ค่ะเรื่องนามสกุลของคนไทยต่อไปมาถึงข้อที่3แล้วข้อนี้ดูสิคะว่าใครถูกบ้างข้อที่3เขาถามว่าคนไทยมีนามสกุลใช้เมื่อไรกอไก่กอไก่เขาบอกว่าอะไรลูกรัชกาลที่6ใช่ไหมหรือขอไข่รัชกาลที่7หรือว่าคอควายรัชกาลที่8คำตอบคือไหนเด็กๆลองชูมือค่ะรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ย6ใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกอไก่เลยรัชกาลที่6นะคะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่4ถามว่าเมฆใช้นามสกุลอะไรเมฆใช้นามสกุลอะไร
2: ไ
0: กอไก่ไพศาลเย็นใช่ไหมเอ่ยขอไข่เย็นไพศาลใช่ไหมเอ่ยหรือว่าคอควายสารไพเย็นใช่หรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะเย็นไพศาลใครถูกบ้างตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 87 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาและกลุ่มที่3ด้วยค่ะส่วนกลุ่มอื่นอาจจะยังถือของไว้อยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเลยแค่เก็บให้เรียบร้อยนะคะลูกสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะรู้จักดูการ์ตูน2มาดูกันเลยซึ่งการฟังและการดูการ์ตูนที่ดีนะคะเราต้องรู้จักแยกแยะการกระทำของตัวละครที่ดีและไม่ดีนั่นเองเพื่อนำสิ่งที่ดีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในวันนี้ค่ะการ์ตูนที่เราดูเนี่ยก็คืออะไรคะนามสกุลของคนไทยใช่ไหมลูกคนไทยมีนามสกุลใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
2: ร
0: ัชกาลที่6เพื่อให้สังคมเนี่ยในสังคมเราที่เราอยู่กันเนี่ยคนมีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความผูกพันในครอบครัวด้วยเพราะว่าถ้าเรามีนามสกุลใช้ก็รู้เลยว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยมาจากตระกูลมาจากสกุลไหนบ้างใช่ไหมคะก็จะได้พบเจอกันอาจจะเจอญาติพี่น้องของเราก็ได้เราก็จะได้รู้จักคนคนนั้นได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์1เอ๊ะสัญลักษณ์คืออะไรเอ่ยและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องเพลงข้ามถนนและ2นะคะใบงานที่1ค่ะเรื่องเขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
2: www.ecc.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.
0: แอฟอยากจะฝากเด็กๆและเด็กๆปลายทางด้วยอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องมารยาทในการฟังและการดูต้องเป็นอย่างไรนะเวลาฟังและเวลาดูเนี่ยเราต้องเป็นอย่างไรนะลูกเงียบตั้งใจเงียบเพื่อไม่คุยกันเพื่ออะไรเอ่ยทำไมคุณครูถึงไม่ให้คุยกันเพราะอะไรคะถ้าเราตอบคำถามถ้าเราไม่ฟังเนี่ยเราจะตอบคำถามคุณครูได้ไหมไม่ได้เพราะเราอาจจะฟังแล้วแบบยังไงคะไม่เข้าใจเพราะว่าเราคุยกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราตั้งใจค่ะเราตั้งใจฟังตั้งใจดูไม่คุยกันเลยเราจะตอบคำถามคุณครูได้เพราะเรามีสมาธิด้วยนั่นเองอย่าลืมนะคะเรื่อง

การฟังและดูเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับทุกๆวิชาที่เราได้เรียนเลยนะคะอยากจะฝากเด็กๆในห้องและรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้น

ึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้หนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

0: ต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.dmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วอีอยู่กันเปลือพ่อ

0: ชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นล่ะโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวพี่เพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

สถานการณ์มัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าว

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของอาชีพในฝันซึ่งเรานะคะก็ได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยมาคิดแล้วก็ต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเรานำสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมาคิดว่าจะทำอะไรเป็นอาชีพในอนาคตเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะพาเด็กๆมาดูว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถหาจุดเด่นจากสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบได้หรือไม่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆสังเกตภาพนี้ในภาพนี้

0: ู่ที่ไหนคะป่าอยู่ในป่าแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีสัตว์หลายชนิดเลยเดี๋ยวคุณครูเล็กจะชี้นะคะแล้วถามว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรเริ่มต้นกันที่
1: หม
0: ีเอ๊ะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นหมี
2: ต
0: ัวสีน้ำตาลตัวใหญ่ๆมีหูมีจมูกแล้วถ้าคุณครูเล็กถามนะคะว่าสัตว์ประเภทนี้คือตัวอะไรเอ่ย
2: ส
0: ิ
2: งโต
0: สิงโตทราบได้อย่างไรว่าคือสิงโต
2: ม
0: ีแผงคอใช่ขนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยบริเวณรอบๆคอของสิงโตเราจะเรียกว่าแผงคอเป็นขนบริเวณแผงคอนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าคือสิงโตต่อไปค่ะอะไรเอ่ยลิงทำไมถึงทราบว่าเป็นลิงล่ะคะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็อะไรอีก
2: ส
0: ี
2: น
0: ้
2: ำตาล
0: สีน้ำตาลหางหางเป็นอย่างไรหางหางยาวใช่ไหมคะต่อไปค่ะสัตว์ประเภทนี้คืออะไรช้างทราบได้อย่างไรว่าคือช้างเดี๋ยวให้ตอบทีละคนดีกว่าเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเดินไปสุ่มเอทราบได้อย่างไรว่าสัตว์ชนิดนี้คือช้าง
3: มีงามีหู
0: มีงาแล้วก็มีหูงาคืออะไรคะงาง าคืออะไรคะ
2: เข
0: ี้
2: ยว
0: เขี้ยวที่อยู่บริเวณด้านข้างของงวงงวงคือจมูกที่ยาวๆของช้างและเขี้ยวสองข้างนี้เราจะเรียกว่างาแล้วหูของช้างเป็นอย่างไรคะหูมีใบหูที่ใหญ่นั่นเองต่อไปค่ะสัตว์ประเภทนี้คืออะไรยีราฟทำไมถึงทราบว่าเป็นยีราฟคะคอยาวและสีเหลืองและตัวสุดท้ายคืออะไรคะ
2: นก
0: นกอะไรนะนกเงือกนกเงือกนะคะนกที่เราทราบว่าเป็นนกเพราะว่าอะไร
2: ม
0: ีปีกและมีอะไรเนี่ยมีปากนะคะที่เป็นอย่างไรคะแหลมและก็ยาวนี่คือลักษณะเด่นของสัตว์นั่นเองแบบนี้เนี่ยที่เราทราบว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยคืออะไรเนื่องจากว่าเราสามารถสังเกตลักษณะเด่นของสัตว์เหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูชี้ไปที่ตัวนี้คืออะไรคะ
2: ย
0: ีราฟเราทราบไปทันทีเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือยีราฟเนื่องจากว่าคอของเขาเป็นอย่างไร
2: ยา
0: วถ้าคุณครูชี้ไปที่ตัวนี้เราก็รู้เลยว่าคือช้างเนื่องจากว่าลักษณะเด่นของเขาเนี่ยสามารถบ่งบอกได้เลยว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรนี่ก็เป็นลักษณะเด่นที่เราสามารถใช้ตาของเราสังเกตได้แต่ลักษณะเด่นเหล่านี้หรือว่าจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ตาสังเกตจากอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวเรามารู้กันว่าจุดเด่นเราจะสามารถสังเกตได้แค่ลักษณะภายนอกหรือไม่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะชวนเด็กๆออกมาร้องเพลงและเต้นด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนของเราออกมาเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับสัตว
2: ์
0: ช้างใช่ไหมคะช้างเป็นสัตว์ที่มีหูเป็นอย่างไรนะ
2: ใหญ
0: ่นะคะแล้วมีจมูกเป็นยังไงคะ
2: ย
0: าวจมูกของช้างเราเรียกว่าอะไรนะ
2: ง
0: วงแล้วมีเขี้ยวอยู่ใต้งวงเรียกว่าง าขอเชิญตัวแทนของเราที่จะออกมาร้องเพลง1คนค่ะเชิญเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและขอตัวแทนที่จะออกมาเต้นกับเรา5คนค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเตรียมตัวเพื่อจะมาทำการแสดงให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเหล่าๆลูกช้างของครูเล็กก็พร้อมแล้วที่จะทำการแสดงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะคะพร้อมหรือยัง

0: นักแสดงพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการแสดงในเพลงช้างพร้อมๆกันเลยค่ะ1

0: ตาหางยาว
1: อยากฟังอีกสักหนึ่งรอบไหมคะ
2: อ
1: ยากไหมคะอยากเพื่อนๆข้างในก็ช่วยกันร้องได้และก็เต้นไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่ง

0: เย้อปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับบทเพลงช้างของนักเรียนต้นทางของเรานะคะไหนใครสามารถร้องตามเพื่อนๆได้บ้างยกมือไหนใครสามารถเต้นตามกับเพื่อนๆได้บ้างยกมือโอ้โหก็จะมีอีกหลายๆคนนะคะที่สามารถร้องเพลงช้างได้และก็เต้นเพลงช้างได้ด้วยเอ๊ะคุณครูอเล็กขอถามหน่อยค่ะว่าการที่เพื่อนเนี่ยออกมาร้องเพลงดีหรือเปล่าคะ
1: ด
0: ีแล้วเพื่อนๆออกมาเต้นดีหรือเปล่าเอ่ย
1: ด
0: ีนะคะซึ่งเราสามารถเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะการที่เรามีความกล้าแสดงออกซึ่งการกล้าแสดงออกในเรื่องที่ดีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถปฏิบัติได้ไหมคะปฏิบัติได้เช่นกันดังนั้นค่ะการที่เราจะหาจุดเด่นให้กับตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นแค่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เรากระทำได้ด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของจุดเด่นในตัวฉันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะสามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเองข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเสนอแนวทางการส่งเสริมสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเองและในข้อที่3นักเรียนจะเห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะการที่เรามามองหาจุดเด่นในตัวเองคุณครูเล็กเชื่อว่าทุกๆคนมีจุดเด่นในตัวเองซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องพยายามค้นหาแล้วก็มองตัวเองให้เยอะๆเพื่อจะได้เจอจุดเด่นของตนเองค่ะจากในภาพนี้นักเรียนคิดว่าบุคคลนี้เนี่ยหรือว่าเด็กชายคนนี้มีจุดเด่นไหมคะ
1: มี
0: จุดเด่นของเขาคืออะไรเอ่ยการวิ่งไหนใครในห้องนี้วิ่งเร็วบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะการวิ่งเร็วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีทักษะในการวิ่งเร็วแล้วเรามีการฝึกฝนในอนาคตเนี่ยก็อาจจะประสบความสำเร็จได้รับรางวัลหรือว่าชนะเลิศการแข่งขันแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะเป็นไม่เป็นเลยเป็นนะคะเป็นจุดเด่นและเราสามารถปฏิบัติตามได้ต่อไปค่ะภาพนี้
1: ร้องเพลง
0: ใช่หรือเปล่าร้องเพลงหรือเปล่าเล่นดนตรีถ้าหากว่าใครเนี่ยมีความสนใจในด้านของดนตรีชื่นชอบในการเล่นดนตรีก็สามารถฝึกฝนจนทำให้เราเนี่ยไปประกวดงานต่างๆได้ซึ่งถ้าหากว่าเราประกวดชนะเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะแบบนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะเป็นไหมเอ่ยเป็นนะคะเป็นจุดเด่นที่ควรจะปฏิบัติตามได้ค่ะต่อไปค่ะในภาพนี้ล่ะคะ
1: เต้น
0: มีการเต้นและอีกภาพนึงคืออะไรคะร้องเพลงเหมือนกับเพื่อนๆของเราเมื่อสักครู่นี้เลยมีทักษะการแสดงและมีความกล้าแสดงออกแสดงว่าเป็นจุดเด่นที่ดีหรือเปล่าเอ่ยดีนะคะและสามารถปฏิบัติตามได้ด้วย

0: ต่อไปค่ะในภาพนี
1: ้ท
0: ะเลาะกันเป็นการทะเลาะกันนะคะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าจุดเด่นหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: นะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราไม่ควรจะปฏิบัติตามค่ะจากในภาพนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าบุคคลไหนที่ไม่ควรจะปฏิบัติตามคะ
1: ผู้ชาย
0: ไหนใครว่าเด็กผู้ชายเราไม่ควรทำแบบเด็กผู้ชายยกมือหรือว่าเด็กผู้หญิงดีเอ่ยเราไม่ควรปฏิบัติแบบเด็กผู้หญิงยกมือหรือใครคิดว่าไม่ควรปฏิบัติแบบทั้งสองคนนี้เลยยกมือโอ้โหหลายคนนะคะก็มีความคิดที่เหมือนกันและเด็กปลายทางล่ะคะคิดว่าเราควรปฏิบัติแบบไหนหรือไม่ควรปฏิบัติแบบไหนคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยไม่ควรปฏิบัติทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการหยอกล้อหรือล้อเลียนเพื่อนเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยล้อเลียนเพื่อนเด็กผู้หญิงเลยเกิดอาการแบบไหนคะ
1: โกรธ
0: ใช่ไหมคะโกรธโมโหและก็วิ่งไล่ตีเพื่อนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยทั้งสองคนแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ล่ะคะใครมีลักษณะเด่นแบบไหนเอ่ยเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงกลางลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะ
1: ตะโกน
0: ตะโกนกรี๊ดเสียงดังและเพื่อนเป็นอย่างไรคะวิ่งหนีเลยแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะเด่นหรือจุดเด่นไหมคะ
1: ไม่
0: เป็นจุดเด่นนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ควรปฏิบัติตามเลยดังนั้นเด็กๆเข้าใจแล้วหรือยังว่าการที่เราจะมีจุดเด่นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ใช่จุดเด่นของเรานะคะจุดเด่นหมายถึงอะไรเด็กๆสงสัยไหมเอ่ยจุดเด่นหมายถึงอะไรสามารถตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันจุดเด่นนะคะจะหมายถึงความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นเนี่ยชื่นชมหรือเราเนี่ยสามารถทำได้ดีนั่นเองถ้าหากว่าเราทำสิ่งไหนแล้วมีคนชื่นชมหรือว่าได้รับรางวัลแสดงว่าเป็นคนที่มีจุดเด่นด้านดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคุณครูเล็กค่ะจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรบ้างตอนนี้สามารถตอบได้หรือยังคะไหนใครคิดว่าตัวเรามีจุดเด่นแล้วยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นแล้วหรือยังคะและใครบ้างคะคิดว่าตัวเองยังไม่มีจุดเด่นเลยยกมือบางคนก็ยังมีความคิดเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีจุดเด่นนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามตัวเองในใจก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไรหรือเราสามารถทำอะไรได้ดีแล้วนะคะซึ่งจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูเล็กก็ให้เด็กๆคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะจากสิ่งที่เราชอบเราสามารถนำมาเป็นอะไรได้นำมาเป็นอาชีพได้ใช่ไหมเดี๋ยวในวันนี้ค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพอจะนึกออกแล้วว่าอะไรที่เราเนี่ยชื่นชอบสิ่งใดที่เราชื่นชอบหรือว่าสิ่งใดที่เราสนใจซึ่งอาจจะเป็นจุดเด่นที่เราเนี่ยสามารถทำได้ดีซึ่งถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนหรือว่าฝึกซ้อมในสิ่งที่ตนเองสนใจเนี่ยก็อาจจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณครูอเล็กค่ะคุณครูอเล็กชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากเลยเรียนกับคุณครูแม็กใช่ไหมคะเรียนกับคุณครูแม็กแล้วคุณครูอเล็กเนี่ยชอบมากอยากจะกลับบ้านไปฝึกท่องสูตรคูณโอ้ไหนใครท่องสูตรคูณได้แล้วบ้างหลายคนเลยเอามือลงได้นะคะและถ้าคุณครูอเล็กค่ะอยากกลับไปท่องสูตรคูณอยากให้ได้ถึงแม่12เลยคุณครูอเล็กก็เลยไปฝึกฝนตั้งใจท่องสูตรคูณกลับมาคุณครูอเล็กก็ท่องสูตรคูณได้ถึงแม่12เลยแสดงว่าคุณครูอเล็กมีจุดเด่นแล้วหรือยังคะ
1: ม
0: ีแล้วนั่นก็คืออะไรคะการท่องสูตรคูณได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเรา และนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถปฏิบัติได้กันอยู่แล้วด้วยซึ่งคุณครูเล็กค่ะจะถามว่าสิ่งเล็กๆที่นักเรียนทำสามารถเป็นจุดเด่นได้หรือไม่
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมทำไมถึงคิดว่าได้ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราทำจุดเด่นใดจุดเด่นหนึ่งแล้วมีคนชื่นชมเราหรือว่าการกระทำใดที่เราทำแล้วเนี่ยมีคนชื่นชมเราแสดงว่าอันนั้นคืออะไรคะจุดเด่นของเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นการเป็นเด็กดีของครอบครัวในใครเป็นเด็กดีของครอบครัวบ้างยกมือโอ้โหในห้องเรียนของเราหลายคนเลยนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะมีใครเป็นเด็กดีของครอบครัวบ้างคิดว่าสิ่งนี้เป็นจุดเด่นหรือเปล่าเอ่ย
1: เป
0: ็นไหมคะเป็นการที่เราเป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กที่น่ารักและช่วยเหลืองานบ้านหรือช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่เราทำได้นั่นถือว่าเราเป็นเด็กดีและเป็นจุดเด่นของเรารวมไปถึงการพูดจาไพเราะกับคุณพ่อคุณแม่การมีมารยาทที่ดีก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราในใครคิดว่าเรามีจุดเด่นแล้วในการเป็นเด็กดีของครอบครัวยกมืออีกหนึ่งครั้งค่ะโอ้โหหลายคนเลยนะคะห้องเรียนของเราเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าทุกคนมีจุดเด่นแล้วหรือยังคะ
1: ม
0: ีแล้วนะคะต่อไปค่ะชอบวาดภาพระบายสีหรือชอบจินตนาการซึ่งทักษะนี้นะคะหลายๆคนเลยนะคะก็สามารถวาดภาพระบายสีได้สวยงามเลยในใครสามารถวาดภาพระบายสีได้สวยงามยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวเองหรือไม่คะ
1: เป็น
0: นะคะถ้าหากว่าใครมีสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบในด้านของทักษะการวาดภาพระบายสีชอบจินตนาการเราก็สามารถต่อยอดได้สามารถนำมาเป็นอาชีพในอนาคตได้ไหมคะ
1: ได้
0: เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะมีน้ำใจชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่นไหนใครมีลักษณะแบบนี้บ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะการที่เรามีน้ำใจและก็อาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนของเราไหนใครเคยช่วยเหลือเพื่อนบ้างคะช่วยเหลือเพื่อน
2: ได้สอนการบ้านเพื่อนค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยมีน้ำใจในการช่วยสอนการบ้านเพื่อนเพื่อนถูพื้นเหรอคะเป็นเวรทำความสะอาดแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยอ๋อเข้าใจแล้วนะคะการที่เราช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะเราก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้แสดงถึงความมีน้ำใจหรืออาจจะช่วยเหลือคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะช่วยเหลือผู้อื่นได้คุณครูเนี่ยก็จะอาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ชื่นชมเราแสดงว่าการที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจุดเด่นของเราหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: นะคะในใครมีจุดเด่นแบบนี้บ้างเออยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเยี่ยมยอดมาค่ะต่อไปค่ะมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาไหนใครชอบช่วยเหลือสัตว์บ้างคะยกมือเลยไหนใครชอบเล่นกับสัตว์บ้างยกมือไหนใครไม่เคยรังแกสัตว์เลยโอ้โหไหนใครไม่เคยรังแกเพื่อนเลยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองค่ะนั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีนั่นเองมีเมตตาแสดงว่าการที่เราเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะเป็นไหมเอ่ย
1: เป
0: ็นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยกมือหลายครั้งแล้วแสดงว่ามีจุดเด่นหลายอย่างเลยใช่ไหมต่อไปข้อนี้หวังว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีจุดเด่น

นะคะนั่นก็คือการตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนไหนใครมีจุดเด่นมากกว่า1อย่างยกมือโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงได้ไหนใครมีจุดเด่นที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆวันยกมือโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วมีผู้อื่นชื่นชมเราก็สามารถสร้างเป็นจุดเด่นของตนเองได้ตอนนี้เนี่ยเด็กๆสามารถค้นหาจุดเด่นของตัวเองเจอแล้วหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆทำกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมๆกันค่ะโดยกิจกรรมของเราคือใบงานที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันค่ะซึ่งคำชี้แจงในใบงานของเราในวันนี้ค่ะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของตนเองหรือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงามและถ้าหากว่าใครสามารถเขียนอธิบายถึงจุดเด่นของตนเองได้เนี่ยก็สามารถเขียนลงในกรอบข้อความได้เลยนะคะซึ่งคุณครูเล็กค่ะก็จะมีใบความรู้ที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ประกอบในการทำใบงานในวันนี้ได้เลยค่ะซึ่งทั้งใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดให้กับเด็กๆปลายทางได้เลยค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะจะให้เด็กๆนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันค่ะซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันนะคะซึ่งครูปลายทางก็สามารถอธิบายคำชี้แจงให้กับนักเรียนอีก1ครั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากในใบความรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะในตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่6กันเลยค่ะให้เด็กๆลองคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรและสามารถอธิบายให้ครูเข้าใจได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันดีไหมเอ่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถมีจุดเด่นได้มากกว่า1อย่างได้หรือไม่
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรนะ
2: เราทำความดี
0: เพราะว่าเราทำความดีเพราะว่าเราทำความดีหรือว่าเราอาจจะทำสิ่งดีๆได้มากกว่า1อย่างใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรามีความสามารถมากกว่า1อย่างนั่นแสดงว่าเรามีจุดเด่นได้มากกว่า1อย่างได้เช่นกันเหมือนที่เราเนี่ยได้ยกมือตอบคำถามคุณครูเล็กว่าเรามีลักษณะต่างๆอย่างที่คุณครูเล็กได้สอนไปหรือไม่หลายคนก็ยกมือตอบหลายครั้งเลยนั่นแสดงว่าเราสามารถมีจุดเด่นได้มากกว่า1อย่างนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบเราสามารถฝึกฝนจนชำนาญก็จะทำให้เราเนี่ยมีจุดเด่นในตนเองได้ดังนั้นเราสามารถกลับไปดูกลับไปค้นหาว่าเราสามารถทำสิ่งใดได้ดีและเราฝึกฝนสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดเป็นจุดเด่นในตัวเองค่ะซึ่งจุดเด่นคุณครูเล็กจะขอเน้นย้ำนะคะว่าจุดเด่นจะต้องเป็นคุณสมบัติความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นชื่นชมหรือเราสามารถทำได้ดีดังนั้นถ้าพฤติกรรมไหนไม่ดีไม่มีคนชื่นชมแสดงว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะไม่เป็นนะถ้าพฤติกรรมไหนเราทำแล้วถูกตำหนิหรือว่าถูกรังเกียจจากสังคมแสดงว่า

ไม่ใช่จุดเด่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราทำแล้วมีคนชื่นชมเรานั่นแสดงว่าเป็นจุดเด่นนั่นเองค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่7เรื่องสิ่งที่ฉันจะพัฒนากระดาษสีฟ้าและสีแดงซึ่งคุณครูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะและในใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tlpv.ac.ts ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตาม www ที่นักเรียนได้บอกไปเลยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นที่แบบขึ้นขา
6: ไอ้แฟนจำเดินใจวิ่งไข่ตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เรียงใจไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปค่ะไปไม่อยากถ่ายรูปไม่นานแล้วไม่อยากทำอะไรก็ดีนะ
9: ไปได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
9: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ช่วย
12: ต
11: ื่
12: นเต้นตื่นเต
10: ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
10: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เรา

0: ทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
1: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
0: สมุทัยเองหรอกหรอ
1: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์ 4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์ 8. การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
0: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
0: ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะเล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
0: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้มันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
4: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะ ที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
7: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงมีพระชนมายุ 15 พรรษาได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นเขื่อนชลประทานที่สร้างขึ้นบนลำน้ำแม่กลองและได้เสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งใน3ปีต่อมานับแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าและติดตามงานด้านชลประทานอยู่เสมอด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านชลประทานเพื่อจัดหาน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอเช่นที่โครงการระบายน้ำพรุบาเจาะจังหวัดปัตตานีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ทำกิน3จังหวัดชายแดนใต้ได้หลายหมื่นไร่พุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรประตูระบายน้ำไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่และระบายน้ำเปรี้ยวออกสู่ทะเลพระองค์ได้ทอดพระเนตรและติดตามการบริหารจัดการน้ำซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างทั้งระบบระบายน้ำระบบส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุบาเจาะเป็นการช่วยเหลือราษฎรบริเวณปากน้ำสายบุรีบ้านปาตาติมอที่เคยประสบปัญหาปลาในกระชังตายจนหมดเพราะน้ำเปรี้ยวแม้โครงการพัฒนาพื้นที่พรุนี้จะผ่านมานับ10ปีพระองค์ยังทรงติดตามดูแลงานที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงริเริ่มไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรสมดังพระราชประสงค์เมื่อมีน้ำความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นปัจจุบันโครงการเลี้ยงปลากระพงของชาวบ้านในพื้นที่พรุแคแคได้สร้างอาหารสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจากรุ่นพ่อสู่ลูกหลาน
1: itu kamu leh lah kamu leh naik kamu leh waktu kau ni boleh buat anak nak ngaji beli duit waktu kau ni boleh anak ngaji hati boleh ada hijau dekat selak apa waktu kau ni lah boleh ngaji balik deh dikir di dalam ni hidup dikir pun yang kepung kau lung liang sokai chan lewa ahan ko luk luk ngai
0: ทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่พรุแคแคมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: น่าจะมีโครงการไหมพอเพียงพอดีของเขามาก็น้ำก็ได้ดีเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่หรอกอย่างนี้ก็ดีมากเลยที่มีรายได้ที่หันวางทำอะไรขายโครงการนี้ลงมาแล้ว
3: ก่อนที่จะไม่มีโครงการนะวิ่งมาที่นี่มันจะเป็นปลาสมิธมันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปมาเลบ้างไปรับจ้างทางอื่นบ้านพอมีโครงการเข้ามาชาวบ้านบางคนบางส่วนนั้นมันจะมาทำนาในนี่เลยคนที่มีที่นั้นก็ประมาณ40ครัวเรือนที่ทำนาในโครงการปุ๋นี่
0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามทอดพระเนตรทรงศึกษางานด้านชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเป็นสำคัญพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชดำริเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: กำหนดส่งผลิตภัณฑ์เวียนมาถึงอีกครั้ง
1: แล้วก็บอกว่าเชื่อใช่ไหม
0: ทุกคนมั่นใจในฝีมือว่าครูทั้งสองจะให้ผ่าน
2: ทั้งรัก
0: วันไหนหากอากาศดีครูสมาแอร์มักจะออกไปเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำสมาชิกศิลปาชีพในหมู่บ้านเสมอ
3: มาเล็กด้านในตาลนี่นี
4: ่
0: เขายังจำพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระราชินีเมื่อ30ปีที่แล้วได้ดี
5: เขาพูดว่าให้สองคนอื่นด้วย
0: สมัยแอร์มาฮะเป็นครูศิลปาชีพจักสานย่านลิบเผาแห่งบ้านคลอแระตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมานานร่วม30ปีทั้งสอนให้คำแนะนำบางครั้งก็ช่วยแบ่งปันวัตถุดิบด้วยความใส่ใจของครูและความตั้งใจของเหล่าสมาชิกฝีมือและผลงานของแต่ละคนจึงไม่เคยสร้างความผิดหวังเช่นเดียวกับฝีมือและผลงานของครูที่เคยได้รับคำตรัสชมหลายต่อหลายครั้ง
5: เขาชมว่าสวยสวยมากถึงไปที่ตำหนักเขาให้ขึ้นบนโต๊ะยืนถ่ายรูปแล้วก็ให้เงินประจทาให้ไปสร้างอะไรจะซื้อที่ดินซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นผลประโยชน์แต่ผมเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินปลูกยางปลูกปาล์ม
0: ครูรีกิมะคู่ชีวิตที่เป็นครูศิลปาชีพเช่นกันก็ยังเป็นอีกแรงที่คอยให้คำแนะนำสมาชิก
6: ก็ได้เงินเดือนและก็ได้สองก็ภูมิใจก็มีใจได้เป็นครูจะได้ไปสอนลูกศิษย์คนอื่นๆให้ทำให้สวยๆส่งประกวดก็จะได้ให้ติดอัน
0: วันนี้ไม่มีผลงานชิ้นไหนต้องกลับไปทำใหม่เลยทุกคนเริ่มคาดหวังถึงค่าตอบแทนจะได้รับในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ผลงานทุกชิ้นยังต้องผ่านการตรวจอีกครั้งก่อนจะส่งไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันนี้จึงมีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ของอำเภอบาเจาะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระที่ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและส่งติดตามผลงานด้วยพระองค์เองคนที่มีผลงานมาส่งก็รอผลการตรวจรับด้วยใจจดจ่อขณะเดียวกันอีกหลายคนก็จดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกขานชื่อ
7: สาวนุรมาสุภูมุง
0: ค่าตอบแทนของผลงานที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อนเดินทางมาถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามมือและความขยันเงินจากน้ำพักน้ำแรงนี้ไม่เพียงเป็นรายได้เพิ่มพูนแก่ครอบครัวแต่แนบมาด้วยขวัญและกำลังใจที่พระราชทานแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลให้ยังทำงานต่อไปได
5: ้มุโยเดียดตุลงตาปักลันนังเดือบเละตาใบเดียดตีโมใบดีคราแก่ไอครูสมัยเดือบเละตานานาบุเละหัวบุเละทิ้งกบุเละตากาลิ

การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเป็นประเพณีปฏิบัติทั่วไปมาแต่โบราณในดินแดนที่พระมหากษัตริย์ทรงปกครองย่อมเป็นพระราชภาระแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่จะทรงบำรุงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชอาณาจักรกับประเทศอื่นๆอันเรียกได้ว่าเป็นพระราชไมตรีในประวัติศาสตร์ไทยมีการเจริญพระราชไมตรีทั้งโดยทรงต้อนรับราชทูตที่เข้ามาจากราชอาณาจักรอื่นหรือทรงส่งราชทูตไทยออกไปเจริญพระราชไมตรีต่างประเทศจนกระทั่งเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศถึงในทวีปยุโรปนับเป็นการเสด็จ

ราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีถึงต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระองค์เองครั้งแรกที่ปรากฏหลักฐานแน่นอนชัดเจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมิตรประเทศโดยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยือนมิตรประเทศน้อยใหญ่อยู่เป็นนิดในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศแต่ละครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเตรียมการและทรงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเทศนั้นอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งด้วยทรงตั้งพระราชประสงค์ที่จะให้การเจริญพระราชไมตรีเป็นไปโดยเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งยังทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อที่จะทรงนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงและใช้เพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของราษฎรไทยเสมอที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับประเทศโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีต่างๆของพระราชวงศ์ในมิตรประเทศหลายวาระพุทธศักราช2555เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและพุทธศักราช2556เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยือนมิตรประเทศอีกหลายประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะของประมุขแห่งรัฐนั้นๆเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆอีกด้วยพระราชกรณียกิจเพื่อเจริญพระราชไมตรีสู่มิตรประเทศนี้ก็มิได้เป็นไปเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยหรือพระเกียรติยศส่วนพระองค์หากแต่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกตลอดจนเกียรติยศของชาติไทยโดยแท้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
0: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: ภัยแล้ง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
0: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชน

0: อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใดเทียบ

0: นะเขาขยันทำงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จักสานละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจักสานคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามี

0: ไม่มีค่ะ
1: ชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000 6,000อ่ะจะพอค่าตะกร้าอ่ะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมขอเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข

0: เพราะว่ามีเงินเก็บเงินพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวยนะ
0: พระอุทานให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในหมู่เนี่ยดีขึ้นก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้รักการนี่ประมาณ200-300กว่าโคก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งแบบป้าใช่ปะรับพระอุทานมากที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
0: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจัดลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลอง

ดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสถิตพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามวันนี้เวลา 15:00 น.ณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายปัสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้2พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสาม

มาท่องปฏิโมกภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพพาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพพาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่มูลนิธิโครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยกรรศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มาแวะชิมแวะเลือกซื้อ
ดชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการ

หลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาจัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัติในเวทวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1

นูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาสีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนิสนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: าบ้างไหมพ่ออ
1: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
2: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องเน่าแล้วนี
0: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนันใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูและปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกอบผูกใช่ไหม
1: ครับ
2: มาผูกข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบผูกนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้น
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ไม่ใช่ภาษาเรา
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวอ๋อสิบกี่วันสิบจาเวอ๋อแต่เดี๋ยวติ่งอ๋อฟูตีแล้วฟูตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，阿可姐扶梯打完扶阿可，结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时时我扶阿可呢搞个去过个地牢哩，我是做尾尾个块，从我住个地牢咧，我过时时哦梯咧，后来我过呢又，我是二三个月呢落坡哩。ปัจจุบันเช้าเนี่ยติดตามไปแผลนะแต่ก็ว่ากูเสียวกันคือพอฝึกการเจ๊ติดอยู่เลยเจ๊ชีวิตอยู่แล้วเลยการพอเจ้าเสียวคือเลยแต่เขาก็อยู่แล้วเลยการกัดติดแดดแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้ก็อบูหนาพี่เลยการเนี่ยอาศัยอยู่ตัวกันมาแผลมาพี่มาหลาตัวเนี่ยจะแจ้งกับเจ้ามาอีกมาลุ้นเสียตัวเนี่ยโอ้ยบุญอะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: กลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่จี้ตัวมันสุดจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนตีหมูก็มีชีวิตคือละลายมาแนวเบาวิชีวิตคุยเสลายเสชูหน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนจัดเพื่อคนในวิชิคุยชมมจิตาปอติกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: Cuba aku gak kau apa kau tu tak lew kekane tu so abu kau nak juve.
1: Abu kau pak ke dia? Ikan serak ini.
2: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ราหูนั้นชาวราหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
0: ย่าชอบแล้วหิเตเตสกุลดาวกว่าแน่เราพ่อเวชหิทือกว่าฟูพ่อเวรัดได้อย่ามาบุตรเวฟูลสุลูลาเวกว่าฮาเทเวเล่แน่ใจเวมาเตียวใจโตชิโกะมาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ด่าเลยติลาเลย
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอเลี้ยงเก็บเปลวชมา
4: แล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชี่ยหมูเราเวอย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอบ่ชิหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอเวทีโอลี่โอข้าชีวิตเตะกูอภูชีวิโอเตะว่าชาติเลเตะกูเปกาตุวิเปตุปีวิชีวิโอโอ้บ่ชิโลเวโกเนเราอย่าปอบ่ชิโลเลยขอเถาะเตะๆอีกะคือเนี่ยกะคืออีจิอะคืออีจิจะมาปุดมาปุวะมาปุกะมาปุให้ตีเลตีจุปุตีปาตีเลอ๋อยาดูหอยหาแต่ปีจิให้ตีเลชิบทะคะเกอหอยหากะตีจุปุตีปาตีขอตีปอวิชิวะขอตีชิวิมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลาวนิริโอเคกาติลาวิคุย
7: ยานิโมเตชิเตเวโกโกภูกาชิยาอาทิอะไรเนขอทินงาขอเรยอาภาโกจูอาสือโกจูอานา
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่เยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกนาติติขติติกะแลขติติขติติไกอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุสุเกียวขอไกอยู่แหละเนี่ยกะเน่เน่เกียวชุล้อละกูเลยสุเกียวขอไกเนี่ยกะอุสุเกียวขอลขติขอลพี่ไกนะพี่เราละขจับไปอยู่
2: เนี่ยโบสิ
1: กะเนี่ยก็ชอบคนน่ะเอ้ยชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนน่ะพี่ที่ขึ้นจะน่ะปุ๊แล้วขึ้นจะเพ็บจะปัวอยู่นะขึ้นนมาจะอยู่คนนมากันเอาโบสิจิวะนมาจะอยู่เดี๋ยวก็หลับปุ๊ที่จะไม่หรอเนี่ยก็จะอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเมตัวร่างตัวเมลก็ชิกานั่นเองเชื่อเกี่ยวกับเราเนี่ยเจ้าก็ชูหนักก็แล้วก็บุษีฟูจักก็ฟูอาเมจักก็ชิกาชิจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ1คู่แล้วก็มีเนื้อ1คู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีเก่าจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊กแล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นอยู่วิลิติ่นอยู่วิวเดี๋ยวมีแก

0: ขอปุ๋ยวิเล่ไม่แก่ขอชีวิออาชิท่าชมุกต้องข้อตีลาวก็เขาเข้าไปชีวิออกมาบอกกันแหละยังไม่แก่เราก็จ่าเรากุลิขอชีวิออกโอเคติดจบวิยังไม่แก่เราจ่าวิออกยังไม่แก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยออกเขาเข้าไปชีวิออกปฏิปามาบอกกันก็กะลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิเล่เสียห้าติห้าก็เขาเข้าไปขอก็ลุยก็วิยังไม่แก่วิออกขอชีวิออกเช่นจู่วิเล่เช่นวิออกคือวิวยาปุติฮะไอ้ไม่ทัติฮะเลยยาปุกติฮะชอบติฮะก็ปุ๋ยวิเช่นวิ่งกระเจ้าก็อ่อนติ่งอยากก็ยู่เลยเขาก็ไปเขาก็ลุยวิ
1: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
0: พอพ่อเมียกะอีดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิหรือกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอซึ่งติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามากายแค่ฝืนฝืนดิค่าค่าค่าขอเจกือดายแม่ยันยอทื้อวิเล่าพอขอซึ่งนู้กูเลยเขาก็ชมอจบปุติปะเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกโอยังจะขอซื้อนุท่าฟื้นปีวิลิโอวิโอเฮ้ยชมว่าชกูวิโอบุชีเนี่ยโอลูล่าเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอ้ก็ตะค่ะเนี่ยวิโอฟุสิเจียละของกาฟูวิแตกเนี่ยซึ่งคือกะคือโอยังคือโอฟื้นปีก็ซึ่งติงเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานกู้ชีพอยากให้ท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุ๋ยนะยาฝุ่นฝุ่นชินดูโอ้ยเนฟุกวาสานาบาสิโอลีเคกาจวาเลเคกาติเจวิเปติโอเนเปตูเลกาคาตาเชวิโลจาปือดวาปือวืออาปือจาปือโฮเนโคกาจิบิจาบิจบิเอโคตาจบิวาบิจบิลาชาฟูจากาโคฟูจากาฟูกาบิลามิสิจากาชิกาบิโคเลวือบิวือซึทุเรฮาปีฮาสุทุเรขอสุฮาสัลโลอาวิจามินโดเมอาณาโกชิบุชิเชฮาอยู่วิชิคุณชิขอเจ็บขอฟุติวะติเชียว
1: กลุ่มรักลูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบ

0: ไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทายทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ย
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็น
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
1: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
1: ยานางิน
2: ะครับผมมัตสึทาเกะ
1: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
1: อ๋ออันนี้เป็นอันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
1: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
1: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจำได้
2: กำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
1: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
1: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
1: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
1: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่ออฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
1: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในม
1: ี
3: รังไข่อยู
1: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยครับ
1: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานนี้เบอร์สาม
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่

0: ่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
0: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือแบบจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
0: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
0: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
0: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
2: เข้าครัวกันเลยค่ะ
1: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมักน้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
2: ต้อง
1: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ่มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆอีกทีมันก็จะใส
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอะกล
2: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะม
2: ัน
1: จะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
1: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
2: ค่ะ
1: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะทำงบเห็ด
2: งบเห็ด
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: ล้
2: างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
1: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะแล้วนี
1: ่โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
1: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
1: หมกกันเนาะครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
1: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
1: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: หอมมากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหคุณยศจะถือเท่าไหร่ถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเลยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: คุณพี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลย
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: อ๋อ
1: หยอดน้อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึง
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที
1: ่เป็นไข่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: บ่าวเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: บ่าวเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไทย
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบเนี่ยอาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปลาเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาพี่เอา
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขัดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อ

0: ู้เล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอ นี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆ กับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
3: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
3: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับนี
3: ่ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
3: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีครับ
3: ใส่มันค่ะ
0: เป็นดิบๆเลยนะ
3: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
3: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
3: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
3: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
3: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช
0: ่โอ
3: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ทำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
3: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำมันก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
3: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
3: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางแขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทำในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าสแกมเบอร์เองนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มก่อตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่ออฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อนว่าอะไร
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่ลอยๆแต่มันหอมแล้วเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลขสอง
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนก
1: ัน ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้ตึ๊บเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ มีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
0: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: มีรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันลงมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับ
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงิน
0: ได้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึก และคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแฮวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เ
0: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้
4: ทำได้
0: อยู่ได้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับ

0: ต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: ตรงนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
2: อ
0: ัน
2: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
2: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้
2: นี่
0: ก
2: ็
0: ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
2: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
2: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
3: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: นั
0: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: น
0: ั
1: ดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
1: ี่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: จ้า
0: ว
1: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะก้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับทิชเชอร์ออก
0: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
2: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเคลื่อนที่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
1: ขยะร
0: ี
1: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู
1: ่ใช่ไงแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในสภ

0: ภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: ครับ
0: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นเงินกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่ออ่ะถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โห
0: นะครับ
2: ลู่วิ่งไฟฟ้าข้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียน

0: ขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
1: เนี่ยเราเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
1: ครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ใช
0: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา

0: มาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่ที่ชาไปแล้วเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเอา
2: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
1: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
4: ต้องริ
1: บโอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
1: แก่ไหมแม
5: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
1: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ
1: ้
5: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ย
1: ัง
5: มัน
1: อ๋อเหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
1: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสี
5: เ
1: หลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะ

0: ้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต่าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต่าต่อไปค่ะเต่านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต่าต้นมะเต่าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต่านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต่าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: อาทิตย์ละน้อย
1: เพราะมัน
0: หนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต่าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมาก
1: ไกลเล
0: ยนี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต่าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ คือจะหวานนิด

0: เดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิ้นที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
1: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกลับบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม
0: ่มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของ
2: มันโตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
0: นี่ก็ใช
2: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยนเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกมากลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
2: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
2: ต้น
0: มันอะไม่คัน
2: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
2: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปเลาะไปอีกเนาะไปเลาะอีก
2: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
2: ที่กินได
0: ้โอเค
2: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
2: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี้
0: าวมากลาดอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
2: ่
0: อ
2: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
2: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อย
1: เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
3: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
3: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
3: ี่
0: ย
3: ผักไปรูไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
3: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
3: หน่อเต๋าค
0: ่
3: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
3: า
0: ะ
3: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
3: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
4: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซดสักใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราเคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งริมแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่าเราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดิมเหมือนกัน ไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในรอบแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระราชดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำสอดไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันนึงก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันนึงแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

านให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกริ่นไปก็

ช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นคล้ายๆเป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้

างแผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ินใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลือกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านปากคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นหนึ่งในพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้

0: แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การสางวิถีของชาวราหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ราหูเราต้องอนุรักษ์ไว้
1: แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจากศาลบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจากศาลของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
0: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆนะครับผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทันเนี่ย

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

คืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดครองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์

จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตไซด์

0: ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนท์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักเป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ตลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองพระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่าง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์รศ.112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเขายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อ

สยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา10โมงของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรกับความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้ว

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการด่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่ประสบนิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: ำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกขนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ทรงประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา 10:48 นของวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลา

ัดมาจะเป็นปารัมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมภ์ของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา

นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง 14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดที่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาๆหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็น

0: ยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี้ยพระองค์มีเทคนิคไหมครับ
0: ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบุคคลผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
2: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูมิ
1: อาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไหมว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กับทำงานที่นี้ไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตอาจารย์ก็หยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์พอดีสูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ได้แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีอยากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎี

0: แต่เป็นรูปทรงที่
1: อิงความถูกต้องแต่ถูกใจ
0: ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่าน
1: เนี่ยอย่าให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องนะสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองพระท่านไม่ต้องการเอางานขายใครท่านเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้วมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวริซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: ื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสมารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญแล้วได้เป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเลยในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้ง
2: แล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือแล้วไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมา
0: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้กันชิดเยอะได้ความโชคดี

0: แล้วสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจไปตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือว่าไงเป็นคิงของโลกหรือว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักตร์สุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากศิลปินไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแต่ก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักตร์เนี่ยนี่พอเพียงพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เลยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมอนาชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักตร์ในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน อันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้ดินสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดจะเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะคะ

0: ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะคะ
1: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอมีความสุขความเจริญแล้วนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอให้โชคดีทุกคนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: าวทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอาชีพภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพี่เลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วนะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพศิลปกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์

รวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร

0: ับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
1: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทายาทมหากรุงราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโองการให้กับพวกเรานำมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานราชโองการคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
0: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
1: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนน
0: ะ
1: ครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
0: ่
1: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
0: ี่
1: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
0: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิ

0: ใจที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
1: ใช่ครับแล้วงานตัวท้ายที่มันขาดไม่ได้อะไรเรื่องการตลาดพระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะไปขายใคร
0: ค่ะ
1: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
0: ค่ะ
1: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
0: ่ขายได้แน
1: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนั้นมูลที่การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหัวท่านประธานเมื่อเราอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนมูลที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพวกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
0: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
1: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
0: ค่ะ
1: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์การหลวงแห่งนี้พงษ์นันพระราชทานชื่อชาณากาธิเบศรดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชาณากาธิเบศรมหาภูเบศรมหาพรหมภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วด้วยพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็น ศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบมาในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนต่างๆได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืช นะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่ มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่า มีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
5: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
6: ใช
5: ่
6: ค่ะ
5: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
6: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได้ค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
6: ใช่ค่ะ
5: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได
6: ้
5: มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
7: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
5: ื่อง
7: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจะส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
5: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
7: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
5: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: 72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความฎีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญุตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรด

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชองค์การขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงข้าวเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระ

กนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจไปคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนคร

ครยโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสืบไปภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจะสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

ปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ส่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงหมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทลียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลเงินอยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมโมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะแล้วก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำ

ได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีความมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10ของท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยและก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4 กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือ

0: ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองไปทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็นทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกในดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาแบบฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนและมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพนึงก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และท่านเป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
1: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
1: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรม
1: สุวรรณภูม
0: ิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูม
2: ิอาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไหมว่าอะไร
2: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
2: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กับทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพงษ์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีของราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ใช่แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: ารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องทางสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องการงานขายใครถ้าเอางานเขียนไปชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไปดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้วมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสมารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก

0: แล้วก็พงลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้เราก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าถ้าทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญท่านได้เป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพระองค์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือแล้วไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหรือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ทิ้งเยอะเรื่องความโชคดี

0: แล้วสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนกันไม่สนใจเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าหนูเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียน

แล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือว่าไงเป็นคิงของโลกหรือว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักตร์สุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากศิลปินไทยรัฐลงไปนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักตร์เนี่ยนี่พอเพียงพ่อพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เนี่ยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักตร์ในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน อันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ชั้นที่สองเขียนใช้พี่สอนเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตัดไว้ว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาแต่คิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยจะฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่สุดดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: ขาทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอาชีพภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพี่เลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้
2: นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วนะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่อง

ที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวกดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตะหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะหลีเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูและก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบอีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบาตาบาโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียด

0: ทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา

0: วไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
0: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
0: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
0: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้
0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

0: ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแล้วสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นแหละ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับ อย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่เสมอไปไห
1: ม
0: นะครับนะฮะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูก

0: ไว้หลวมๆเลยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: ครับ
1: การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่มาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่าง

0: อย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องกินยาเลยหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ลูกเยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกเป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: นี่ไงเออนั่นออกมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวาน

0: จนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือเลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ยิ่งเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: เองสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคนะ
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: A18 บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B12 ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: C7 บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงเทถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลงบีถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย

0: ากน้ำตาล10ลิตร
1: เนี่ยเสร็จแล้ว
0: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
3: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะมีหรอกให้ต้นมีอายุก่อน

0: มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: วันไหนไม่ได้จักสารเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งระนองเกิดทองมักตอบเวลาใครสงสัยว่าทำไมเธอและเพื่อนสมาชิกถึงรวมกลุ่มจักสารกันอยู่ตลอดเวลาน
1: ิดนึงก็เอามีเวลาว่างนี่บางทีรู้ต่อได้ 4-5 เส้นก็เอามันเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือทิ้งไม่ได้อะว่างไม่ได้ว่างต้องทำ
0: เย็นนี้ก็เป็นเช่นวันไหนๆที่ระนองกับเพื่อนสมาชิกจะมารวมกลุ่มกันเพื่อจักสารไม้ไผ่ลวดลายดอกพิกุลความชำนาญฉายแววให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนเหล่าไม้ไผ่อ
1: ันดับแรกต้องตัดไม้ไผ่ตัดโคนตัดปลายตัดเป็นท่อนมาเสร็จแล้วก็เอามาขูดผิวออกขูดผิวออกให้เสร็จเรียบร้อยมาผ่า2ผ่า4จะมีประมาณ16ซีกต่อ1ป้องแล้วก็มาเอาท้องออกแล้วก็ไปตากแดด
0: ระนองมักเปรียบงานจักสารเหมือนการใช้ชีวิตต้องรู้จักวางแผนให้ดี
1: เสร็จแล้วก็เอามารูดให้บางเท่าที่เราพร้อมใช้พอรูดบางเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเอาไปต้มสีส่วนหนึ่งเอามาทำโครงสร้างความยากของการขึ้นโครงไอ้ตาชะลอมันนะมันยากคือว่าเคลียร์ตาไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่สั้นมันตั้ง18นิ้วแล้วความยาวอ่ะบางทีเส้นมันจะไปอย่างนี้มันจะคดเราก็ต้องพยายามทำช้าๆจะต้องเคลียร์พยายามต้องเคลียร์ให้เส้นตอกตรงถ้าไม่ตรงออกมาแล้วชิ้นงานจะไม่เรียบร้อยพอเป็นรูปร่างเสร็จแล้วเราก็มาทำชะลอมทับรอบหนึ่งทับอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็เราก็มาทำดอก
0: ฝีมือการจักสารที่วัดได้จากลวดลายดอกพิกุลบนผลิตภัณฑ์ต้องละเอียดต่อเนื่องและมีขนาดที่เท่ากัน
1: เสน่ห์ของลายพิกุลคือจุดดอกพิกุลจะสวยมากยากก็อีตอนสอดดอกนี่แหละตาไม่ดีต้องพยายามเพ่งเล็งรูมันจะนิดเดียวต้องคนใจเย็นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นถึงจะทำได้
0: ความชำนาญนี้สะท้อนประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า30ปีได้เป็นอย่างดี
1: ทำดอกเสร็จแล้วเราก็มาทำขอบเสร็จแล้วอีกตอนนี้ก็คือผูกหวายเสร็จแล้วมาใส่หัวที่เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาประกอบเป็นรูปทรง
0: ผลิตภัณฑ์กว่า60ชิ้นที่ส่งให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มจักสารบ้านตากแดดได้เป็นอย่างดี
1: แม่ก็จะบอกกับคนรุ่นใหม่นะว่าให้มาเรียนรู้กับแม่แล้วก็แม่จะสอนให้เขาจะต่อไปให้แม่ทำไม่ไหวเราจะได้มีคนสืบทอดต่อไป
0: การสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคือแรงขับเคลื่อนให้พวกเธอทุ่มเทศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานเสร็จแล้วจะขายได้ไหมวันนี้ชิ้นงานมีมากเท่าไหร่พระองค์รับซื้อทั้งหมดและคงไม่มีใครจะเชื่อว่าค่าตอบแทนจากการจักสารจะสามารถพลิกชีวิตของชาวบ้านจากหน้ามือเป็นหลังมือ
2: สวยครับป้า
1: ศิลปชีพที่ทำให้แม่มีรายได้ตรงนี้ก็คือว่าดีมากชีวิตแม่เมื่อก่อนก็เหมือนว่าก็ทำไร่ก็ลุ่มดอนๆพอได้ตรงนี้มาเป็นอาชีพเสริมครั้งแรกไม่ทำเป็นอาชีพเสริมก็มีรายได้ดีต่อเดือนแม่ก็พอกินพอใช้พออยู่มาตอนนี้แล้วมันไม่ใช่อาชีพเสริมของแม่แล้วมันเป็นอาชีพหลักแล้วเพราะแม่ไปทำอะไรไม่ไหวแล้วแม่ก็ได้อาศัยตรงนี้แหละทำกินอยู่ดีมากทำให้ชีวิตแม่เปลี่ยนขึ้นมาได้เยอะขอบคุณพระองค์ท่านนะคะที่ให้ความรู้กับราษฎรให้ราษฎรมีความสุขมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้ดีมากเลยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: ืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอซเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอซเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลากรานไนท์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักเป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ตลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีเสียแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์รศ.112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา 10:00 นของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อ

0: เสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรแก่ความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องไปได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่ประสบนิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงรา

ราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกหนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จพระเมืองกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จพระเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10นาฬิกา48นาทีของวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธตาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารำของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

จะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 พรรษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราเวนิชัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีมรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2503ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรนึงสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่คนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะ

0: ซึ่งการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการริเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาว่ายได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะ ดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอานันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอานันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเรา
เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างนึงเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะอักษรอย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจากสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: และก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านผมน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากมากที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสานงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็ออกทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกออกฟูใช่ไหม
1: ครับมาฟู
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำออกฟูนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ครับไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านรู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิงกุยสิงจาเวแต่ตีติเนาะฟูตีแล้วฟูตีอติงปอติชิโยกอนิโอมาติชิลิอฟูทีติเลอะขอเจอฟูติตาเวนปุละโกแกกอชอคิตินโกดาฟูบะโกวะติวิวะชิติเลโอกุชิชิโกมปุละโกเนกากะคึกโกกะเตลาเวลิโอฮิโจเวยโยกขะชมอจิกะเตลาเวเลโอกุชิชิโอติเลคาเลโกเนเวโอฮิโอซาโกเนลักพอเวลิเราปั่นจมูกสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูสิวิกาคือพอฟุกัดติเจติเจติกูเลยติเจติเจชีวิตอยู่แล้วแหละก็พอเจ้าสิโอคือแหละแต่เขาก็อยู่แล้วอีกกะติดแดดแต่ก็เนี่ยอบูติขัดติโลวิขับเปื่อลาภุกโคอบูหนาพี่อยู่เลยก็เนี่ยอาศัยโยตูกามาแผลมาพิมาลาตัวเวียจะแจกจ้ามาอีกกะมาลุเสตัวเวียก็อยากบุญนะอยู่วิก็นะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็นะใครเหล่าก็ปลอดก็จะเข้าคติเราอยู่ไรวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: ฮะลูกข่าง
6: เอ๊ะมาคัชเช
7: อร์มาเลย

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดที่ตัวมันสุดจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนติมุกวิจิบิวคือละลายมาให้แนวเบาวิจิบิคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องหน้าวิจิกาโอกาขอเจ้าโอกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดเครื่องคนในวิจิคุยชมมุติทับปติกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิคุย

0: 我叫小二弟，你那个黑媳妇，我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以，不是家呗，老呗，对对对，大，可以，俺大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老细，还有细节就为，可以，那个大的。
1: 人这里个，可是你都有嘞，可是你过来，对有嘞嘞，对嘞个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说莫得靠下来，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不都不，还有表示一家的嘛嘞，那有腐败的节目，一家靠，还没过家都打味的。啊，你一家要上牛肉，我过来一下，一下去呗。家的大鱼，一家吃过五块那个，就那边有福提点的就呗。一家里搞过的就呗，啊，狗呗，这个里里都有里里里，就呗狗个个，别个都打来个个，那的少，我不管那有呗。
2: 我不管八个呗，一家吃了可以。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุดะก็เน่เหล่าพ่อเวชหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจเวมาเตียวใจต่อชีก็มาเรียกก็ยังคือใจต่อก็ฟูเชมาจีว่าก็การให้มามาเชก็โยกติโยกก็ติคู่ด่าเลยติลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะพอมาคนเจ้าเวจะคนแรกเก็บเปลวทุ่มา
5: ฮะแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: จุกแกในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู่

0: เต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
1: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
2: 가크위치비오가크위치비오가위치토모조야가떼코떼보떼보가크위치비오오보시하유위치노위사치비떼코위치오오리오카시비떼떼고오푸치비오떼떼와사띠레떼떼고빼가뚜비빼뚜비위치비오อบูชิโลเวกเวเนี่ยเราอย่าบูชิโลเลยคอยเที่ยงเดียดได้อีกกะคือเนี่ยกะคืออีจิกะคืออีจิโอจะมาปืนโดมาปืนเวมาปืนกามาปืนให้ตีเลยตีจุดปืนตีป้าตีเลยอ๋อยาดูอ๋อหอยห้าแต่ปีเจ็ดให้ตีเลยชีวิตทักขันแก่อ๋อหอยห้ากับตีจุดปืนตีป้าตีขอดตีป้อไปชีวิตกับขอดตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวเนี่ยเรานี่เหี้ยเคยกัดตีลาวิคุย
3: ยันยิ่งโมเตชิเตเวโกโกกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงับเลยอาภาพก็จูอาสุก็จูอันน่ะ
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติใครนะติติขติติกันแล้วก็ยิ่งจีขติติใครอยู่แหละขอด่าแล้วมูเตี่ยแหละงาเกี่ยวกับล้อกูมุชกี้กับใครอยู่แหละเนี่ยกะเนี่ยเกี่ยวกับล้อละกูเลยชกี้กับใครเนี่ยกะอุชกี้กับขติกับล้อพี่ใครนะตีล้อแล้วขจับไปอยู่
2: เนี่ยบุ
1: ษิตาเนี่ยก็ชอบคนนับเอ๊ะชอบคนนับพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนาคนเนี่ยก็ชอบคนนับพี่ที่เขาจะนับปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาตีหนูมาใจอยู่คนหนูมากันนะบุษิตเจ้าหนูมาใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไว้หรอเนี่ยก็ใจอยู่นี่เจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเราก็ชิการนั่นเองเช่นกับคนเราเนี่ยเจ้าก็ชูหน้ากันละกูบุษีฟูจักกูฟูอาเมจักกูชิกาจักกูชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดท้ายปีก่อต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สดท้ายปีก่อจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่งเนี่ยก็คือติ่งอยู่วิลิติ่งอยู่วิวิโอเรียกมีแก่ขอปุ๋ยวิลิเรียกมีแก่ขอชีวิโออาชิถ้าจมูกต้องข้อตีหลายก็เขาก็ไปชีวิโอมาบอกกันเลยเรียกมีแก่เราก็จ่าเราคุณลิขอชีวิโอโอเคติดจวิเรียกมีแก่เราจ่าวิโอเรียกมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปชีวิโอปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปักก็ต่อวิลิเสียห้าตีห้าก็เขาก็ปักขอก็ลุยก็วิเรียกมีแก่วิโอขอชีวิโอเสียนจวิลิเสียนวิโอคือวิโออยากปฏิห้าไม่ทัดติห้าเลยอยากปฏิห้าชอบติห้าก็ปุ๋ยเช่นนี้เกษตรกรอ่อนติ่งอยากก็ยู่เลยเขาก็แปลกก็ลุยไ
0: ปวันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อแม่ก็เอดิดายาดาวิกามาจบพี่โลวิเวกาปุตโซเลจะหูวิกามาเตียวนี่ขอสื่อติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามาไก่ไข่ฝุ่นฝุ่นดิข้าข้าขอเจกือดาแม่ก็ยันยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่อนู้กูเลยแค่ก็ชมอจบปูติปาเนี่ยสุกิทาเวกาละเจียวิแตกก็ยันขอสื่อนู้ท่าฟื้นปีวิดิโอวิโอเออชมว่าชกูวิโอบุชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะฆ่าเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของวิคาฟุบุแต่เดี๋ยวสุนคริกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สุนติเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งาโกชิอะยาชิทาชโมดายชิบิโอโอโอโคจุยนะยาฟูฟูชินโตโอเนฟูวาสานาบาชิบิโอลีเคกาจวาเลเคกาติเจวิเตียวโอเนี่ยเปตู้เนี่ยกะเก่าตาเชียวเลยจ้าปืนดัวปืนเวืออาปืนจ้าปืนโอเนี่ยก้องกะจีบีจะบีจบบีอ่ะก็ตาจบบีว่าบีจบบีหลักชาผู้จ้าก็ผู้จ้าก็ผู้กะบีหลักมิสิจ้าก็ชื่อกะบีก็เนี่ยเวือบีเวือซื้อทุเรฮาบีฮาซื้อทุเรขอซื้อฮาซาลัวบีจำเป็นต้องมีอันนั้นก็ชิบุชิเสียหายอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีวัดที่เสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทาย
0: ไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ย
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อ
2: นะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็น
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังยุกเป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางินะครับผม
2: มัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้เป็น
2: อันนี้
0: หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองน
0: ะคะ
2: เพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหม
2: ผมจำได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกรีดแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
0: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะช่างและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
3: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่ครับ
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่มาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีเนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
0: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานที่เบอร์สาม
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือแบบจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เน
3: า
0: ะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ตัวห้าตัวทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคกอ
3: ารมณ์ดีตกคก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
2: เข้าครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค่ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมัก
2: เดี๋ยวรอ
0: น้ำมันน้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
2: ต้อง
0: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนืดๆทีนึงก็จะใส
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
0: กล
2: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่ะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ว
2: ัน
0: นี้ก็ทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
0: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะแล้วนี้
0: โอ้โหพี่ออฟ ทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพลูก็ได้
0: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
0: หมดกันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรครับ
1: หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดลูกกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: ครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้โอ้โ
1: อ้หยอดหน่อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ถูก
1: นี่ค่ะใช
0: ่ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: คุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: หูนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: อ่ะแล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมาสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้มาปั๊บนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนครั้งนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอด อืมแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่
2: อ
0: ่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะปลาเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหมน่ะหัวเล็ก
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะปลาเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เด็ดเราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ค่ะใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลแหละครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได
0: ้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับใน
4: ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
4: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: มันต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อน
0: ย่างเฮ้ยเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเองแล้ว
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช
0: ่โอ
4: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
4: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: ุ้ยอร่อยอะปลาย่างอร่อยจังเลยอะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทำในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าสแกมเบอร์เองนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านน่ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันฝรั่งไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อให้พี่อ๊อฟเดาก่อนว่าอะไร
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากจะความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

0: ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะหายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็น PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับ

0: ถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่มั้ยครับ
1: อันนี้เค้าเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
1: HDPE
0: เลข2
1: ครับผม
0: ก็จะมีแบบนึงเป็น PP
1: ครับรีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
1: ๆสีขุ่นๆแบบนี
0: ้เหนียว
1: ๆอ๋อครับผม
0: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: แล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได
0: ้รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
1: ะ
0: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
1: ้
0: เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
1: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้น
1: ครับ
0: ก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ

0: วิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีก

0: ่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผม

0: ดูให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจการปัญหานะก
1: ็ครับ
0: มันเป็นธุรกิจการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได้อยู่ได
0: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
1: ให้เลย
2: อันนี้
1: ให้เลยอ
2: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: พิมพ์เตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้ไฟโอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณครับ
2: โอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
2: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
2: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: นัดมาทางไลน
1: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
2: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
2: จาก
1: ว
2: ัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเอ็มดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
2: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับทิ้งเสื้อออก
1: เอากระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
2: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
5: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของ ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่ว

0: ไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
0: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
0: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
0: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
0: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได
1: ้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
0: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
0: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกขยะไร้ย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ประจักษ์ว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา
1: เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
0: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
0: ้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นหน้าน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
2: ้พอดีประชาชนเคาะเขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายไตรเล็งนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ

0: ิ่งที่ท่านได้พระราชทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ่งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปแล้วทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลน
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเกรด4ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลย

0: ออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ถ้าพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4เพราะหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวไหมประมาณนี้1เนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้น1ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันก็เลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองทำเองหมดเลยแล้วก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอศรีสาครอูอยู่ขึ้นเขาไปเมื่อเลยที่อำเภอศรีสาครนั้นอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นั่นแหละครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำก็พออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าดีๆท่าน

0: ชุมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติคือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
1: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
0: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งเนี่ยคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนพี่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านขัดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษด้วยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงสาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำคำพะโล
1: ้สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะนักเรียนคะในกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้ของเรานะคะก็จะได้ไปเริ่มนะคะเรียนเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆพอจะรู้ไหมคะรู้ไหมเอ่ยว่าเรียนเรื่องอะไรคะไหนนักเรียนห้องต้นทางทราบไหมคะ
3: ทราบ
2: ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมใหม่ของเรานั้นจะเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรไหนนักเรียนลองพูดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสิคะเสียงเกิดได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะครูนุ้ยก็มีบทเพลงนะคะสนุกๆนะคะมาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันร้องแล้วก็ร่วมกันนะคะทำท่าทางประกอบเพลงเด็กรู้จักเพลงนี้ไหมคะเพลงลูกช้างลูกไก่เคยฟังไหมคะ
3: ไม่เคย
2: นักเรียนปลายทางเคยฟังไหมคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีบ้างที่เคยใช่ไหมคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะเคยร้องเพลงนะลูกช้างลูกไก่หรือสามารถทำท่าทางประกอบได้นะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองได้เลยแต่ในวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะในวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวแต่คุณครูนุ้ยนะคะพาคุณครูหนึ่งท่านมาช่วยร้องเพลงให้เราได้ฟังกันนะคะขอเชิญพบกับคุณครูแบงค์คุณครูพานุพัฒน์บุตรดีไซด้วยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะในวันนี้นะคะคุณครูแบงค์นะคะก็จะมาช่วยร้องเพลงนะคะแล้วก็พานักเรียนนะคะไปร่วมสนุกกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำท่าทางประกอบไปด้วยทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้นะคะถ้าทำได้แล้วลุกขึ้นยืนข้างๆเก้าอี้ของตัวเองเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะทำกิจกรรมไปทั้งหมด2รอบด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะครูแบงค์
4: ครับเพลงนี้นะครับมีชื่อเพลงว่าลูกช้างลูกไก่นะครับเอาล่ะพร้อมกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
4: ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลย3 2 1

0: ลาเอาละรอบนี้ขอเร่งจังหวะนิดนึงนะครับคุณนุ้ย
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: พร้อมแล้ว Let's go

0: อบคุณคุณครูแบงค์นะคะที่มาช่วยเคาะจังหวะแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังนะคะเด็กๆคะขอบคุณครูแบงค์อีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะครูแบงค์
1: ได้ครับ
0: ค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยครูนุ้ยนะคะตอบคำถามกันนะคะมาดูคำถามกันค่ะว่าคำถามแรกนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆได้ร้องเพลงอะไรกันไปคะลูกช้างและลูกไก่นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าลูกช้างและลูกไก่ซึ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วก็ตอบคำถามกับครูนุ้ยนะคะว่านักเรียนนะคะได้ใช้ส่วนใดของร่างกายที่ทำให้เกิดเสียงร้องเพลงได้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆใช้ส่วนใดของร่างกายคะใช้ปากใช้ปากทำอะไรคะเมื่อสักครู่ร้องเพลงเมื่อสักครู่มีใครช่วยคุณครูร้องเพลงบ้างมีไหมคะมีบ้างนะคะเก่งมากค่ะส่วนที่เราทำให้เกิดเสียงเพลงได้ก็คือส่วนไหนคะส่วนของปากนั่นเองที่ทำให้เกิดเสียงร้องเพลงได้ค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือวันนี้นักเรียนจะได้สังเกตและบรรยายการเกิดเสียงนั่นเองค่ะนะคะเรามาดูที่วิธีการทำของเรากันเลยวิธีการทำของเราวันนี้มีกี่ข
2: ้อ
0: ข้อแรกเป็นข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่หนึ่งวันนี้มีเพียงแค่ข้อเดียวนะคะวันนี้มีข้อเดียวนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยครูนุ้ยอ่านก่อนดีกว่าในกลุ่มหนึ่งนั่งให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มสองนั่งตัวตรงกลุ่มสามสายตามองมาที่ทางนี้หน่อยค่ะกลุ่มสี่และกลุ่มห้าช่วยอ่านด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยให้อ่านในใจก่อนนะคะมองดูที่ข้อที่หนึ่งแล้วอ่านในใจเลยค่ะและฝึกอ่านนะคะคำไหนอ่านได้ลองอ่านคำไหนอ่านไม่ได้ข้ามไปอ่านที่คำได้นะคะดูนะคะว่าตอนนี้ครูนุ้ยกำลังดูอยู่นะว่าใครช่วยครูนุ้ยอ่านอยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางวันนี้เราจะอะไรกันคะ
2: ร้องเพลงค
0: ุ
2: ยวิธีการเกิด
0: เราจะร่วมกันพูดคุยวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอะไรคะกับส่วนไหน
2: ลำคอ
0: ลำคออยู่ตรงไหนคะไหนลองชี้ก่อนบริเวณนี้คืออะไรคะลำคอในพูดพร้อมกันเอามือออกก่อนค่ะแล้วพูดพร้อมกันลำคอ
2: ลำคอ
0: นะคะเมื่อเปล่งเสียงและไม่เปล่งเสียงนะคะการเปล่งเสียงก็คือพูดออกมานั่นเองนะคะ

ังเกตตามวิธีการนั้นและบันทึกผลนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ก่อนอื่นเลยเด็กๆในกลุ่มจะต้องคุยกันก่อนว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงที่ลำคอเมื่อเป็นเสียงและไม่เป็น

นะคะหน้าที่49เดี๋ยวเราจะสังเกตก่อนแล้วค่อยพากันไปบันทึกผลไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนนอกจากวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมแล้วสิ่งอย่างหนึ่งที่เด็กๆจะได้ทำด้วยตนเองก็คือการประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่คะ54นะคะวันนี้นักเรียนจะได้ประเมินตนเองในข้อที่1นะคะเกี่ยวกับการสังเกตสิ่งต่างๆโดยใช้ส่วนของร่างกายนั่นเองให้นักเรียนสังเกตตนเองนะคะว่าในวันนี้นักเรียนนะคะได้สังเกตสิ่งต่างๆโดยใช้ส่วนของร่างกายหรือไม่ถ้าหากนักเรียนได้ทำกิจกรรมในส่วนนี้และคิดว่าตนเองทำได้ดีก็ให้นักเรียนระบายสีดาวไปกี่ดาวคะ3ดาวแต่ถ้านักเรียนคิดว่าฉันทำได้บ้างให้ตัวเองไปกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าหากวันนี้นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเลยนักเรียนจะต้องประเมินตนเองเท่าไหร่คะ1ดาวนะคะและครั้งหน้าถ้าหากนักเรียนนะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะครูนุ้ยฝากนักเรียนกลับไปประเมินตนเองเป็นการบ้านด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมคะต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงก่อนและตั้งใจฟังนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะ 1. กิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ร่วมกันพูดคุยวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำคอเมื่อเปล่งเสียงและไม่เปล่งเสียง 2. นักเรียนจะได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำคอตามวิธีการที่นักเรียนได้เลือกไว้นะคะ 3.บันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานหน้า49ส่วนคุณครูปลายทางนะคะครูนุ้ยรบกวนนะคะ1ให้คุณครูนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งไปทีละขั้นตอน2ชวนนักเรียนนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำคอเมื่อเปล่งเสียงและไม่เปล่งเสียง3ชี้แจงการทำใบงานในหน้า49อีกครั้งหนึ่งเมื่อนักเรียนสังเกตการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะพร้อมไปทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมของเราในวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากันแต่ยังไม่ต้องหยิบเล่มใบงานขึ้นมาบนโต๊ะของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะไม่มีเล่มใบงานนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วหันหน้าเข้าหากันสิ่งแรกเลยนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะกิจกรรมให้นักเรียนนะคะร่วมกันพูดคุยวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำคอเมื่อเปล่งเสียงและไม่เปล่งเสียงแล้วสังเกตตามวิธีการค่ะไหนถ้าใครเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีนั่งตัวตรงๆในนักเรียนนะคะในห้องต้นทางของเรานะคะหันหน้าเข้าหากันได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสังเกตได้เลยค่ะ

นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะตอนนี้นักเรียนนะคะได้คำตอบหรือยังคะเกี่ยวกับวิธีการที่นักเรียนเลือกนะคะบริเวณลำคอของนักเรียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลำคอเมื่อเราเปล่งเสียงกับไม่เปล่งเสียงนักเรียนสามารถเลือกวิธีได้หรือยัง

0: คะได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันดูไหมคะว่านักเรียนต้นทางนะคะเพื่อนๆต้นทางใช้วิธีการใดในการสังเกตที่บริเวณลำคอบ้างนะคะกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งนะคะนำเสนอคำตอบนักเรียนนั่งตรงนั้นได้เลยค่ะลูกนักเรียนบอกได้เลยนักเรียนใช้วิธีการอะไรคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำคอค่ะ
1: หันหัวครับ
0: ใช้การหันหัวหรือหันศีรษะใช่ไหมคะต่อไปค่ะขอกลุ่มสองค่ะขอกลุ่มสองนะคะส่งไมค์ต่อได้เลยค่ะลูกกลุ่มสองใช้วิธีการใดคะ
1: ใช้กระจก
0: กลุ่มสองนะคะเลือกใช้กระจกนะคะแต่ในกิจกรรมของเราในวันนี้เราไม่มีอุปกรณ์นะคะวันนี้เราจะต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการสังเกตใช่ไหมคะสังเกตอะไรคะนักเรียนสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำคอของเรานั่นเองนะคะดังนั้นกลุ่มสองเดี๋ยวเราลองดูเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะว่าจะใช้วิธีการใดบ้างต่อไปค่ะขอเชิญนะคะกลุ่มที่สามนำเสนอค่ะ
2: เอามือจับคอค่ะ
0: เอามือจับคอไหนลองจับให้ดูหน่อยค่ะจับยังไงใช้มือจับตรงคอนะคะตรงคอแบบนี้นะคะจับเบาๆไหมคะหรือว่าต้องจับแบบนี้เลยจับเบาๆต่อไปค่ะกลุ่ม4ค่ะใช้วิธีการใดคะกลุ่ม4
3: มือจับที่ลำคอค่ะ
0: ใช้มือจับที่ลำคอเหมือนกันจับแบบเดียวกันไหมคะไหนลองจับให้ดูหน่อยค่ะใช้มือจับแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม5นักเรียนใช้วิธีการใดคะ
4: เอามือจับที่ลำคอแล้วเป็นเสียงออกมา
0: เอามือจับที่ลำคอแล้วก็ต้องทำไมด้วยเปล่งเสียงออกมาด้วยใช่ไหมคะจึงจะรู้ว่านะคะลำบริเวณลำคอเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนต้นทางปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาโหวตกันนะคะเสียงส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการใดคะใช้มือแตะที่ไหนคะใช้มือจับหรือใช้มือแตะที่บริเวณลำคอนะคะส่วนกลุ่มหนึ่งที่นักเรียนบอกว่าใช้การหันหัวหรือหันศีรษะนะคะอาจจะทำให้เราไม่สามารถสังเกตตรงบริเวณลำคอได้ดังนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราใช้ข้อตกลงกันใช้วิธีการใช้มือนะคะสังเกตโดยการสัมผัสหรือแตะที่บริเวณลำคอนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะใช้วิธีการเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเดียวกันให้นักเรียนแบมือขึ้นมาแบมือนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะแตะเบาๆเราจะแตะเบาๆเราจะไม่กดลงไปนะคะเงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยเบาๆพอนักเรียนกลุ่มหนึ่งนั่งตัวตรงค่ะปฏิบัติตามหน่อยครับเงยหน้านิดนึงนะคะแล้วก็มือแตะไม่แหงนจนเกินไปค่ะทำหน้าแบบคอตรงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามือแตะเบาๆแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะสังเกตเอามือออกก่อนนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนสังเกตนะคะให้นักเรียนใช้มือแตะที่บริเวณลำคอและเปล่งเสียงเปล่งเสียงก็คือการพูดออกเสียงนักเรียนจะพูดเปล่งเสียงแบบยาวๆหรือแบบสั้นๆก็ได้หรือจะพูดอะไรก็ได้อย่างเช่นออกเสียงพยัญชนะก็ไก่แต่ในขณะที่เราเป่งเสียงจะต้องทำไมด้วยเอามือทำไมคะแตะที่ลำคอและอย่าลืมสังเกตตอนไม่เป่งเสียงด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางไปทำกิจกรรมกันค่ะ

0: อย่างไรกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนพอที่จะได้นะคะผลการสังเกตหรือยังคะว่าบริเวณของลำคอของนักเรียนนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อนักเรียนนะคะเปล่งเสียงกับไม่เปล่งเสียงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะไหนคุณนุ้ยขอลองดูวิธีการของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนใช้มือแตะที่ไหนนะคะลำคอแล้วก็เปล่งเสียงใช่ไหมคะไหนเราลองเปล่งเสียงพร้อมกันเราจะคำว่าอะไรดีนะคำพูดคำว่าอะไรดีเด็กดีดีไหมพูดคำว่าเด็กดียาวๆเลยพร้อมกันนะคะ1 2 3
1: เด็กดี
0: เงียบค่ะต่อไปเราไม่เปล่งเสียงบ้างเอามือออกค่ะเป็นอย่างไรคะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยนำเสนอคำตอบนะคะช่วยครูนุ้ยก่อนเดี๋ยวครูนุ้ยเขียนให้นักเรียนดูก่อนแล้วนักเรียนค่อยเขียนด้วยตนเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะวิธีการสังเกตของนักเรียนนักเรียนใช้วิธีการใดนักเรียนใช้วิธีการใดคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้อย่าเพิ่งเขียนนะคะเดี๋ยวดูครูนุ้ยเขียนก่อนใช้อะไรคะเราใช้อะไรใช้มือทำอะไรคะแปะที่ไหนลำคอนะคะดังนั้นส่วนตรงนี้ผลการสังเกตหรือวิธีการสังเกตครูนุ้ยจะเขียนว่าใช้มือแตะลำคอตอนนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบันทึกนะคะด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งการแตะที่ลำคอนะคะเป็นการสัมผัสวิธีหนึ่งนะคะใช้มือสัมผัสโดยวิธีการแตะไปที่ลำคอต่อไปค่ะสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเปล่งเสียงเป็นยังไงคะผลการสังเกตที่ได้บอกคุณครูหน่อยค่ะผลเป็นอย่างไรคะอะไรสั่นคะบริเวณไหนสั่นเอ่ยบริเวณคอเวลาพูดออกมามีเสียงด้วยไหมคะ
1: ม
0: ีตอนที่เราพูดมีเสียงขณะที่มีเสียงคอเราก็เป็นยังไงด้วยสั่นนะคะดังนั้นเราจะมาบันทึกกันว่าเมื่อเป็นเสียงนะคะลำคอทำไมคะนักเรียนลำคอสั่นและมีเสียงไหมคะ
1: ม
0: ีนักเรียนช่วยครูนุ้ยดูด้วยนะว่าครูนุ้ยเขียนถูกหรือเปล่าต่อไปค่ะนักเรียนคะเมื่อไม่เปล่งเสียงล่ะคะเป็นยังไงคะนิ่งๆไม่พูดเลยมีเสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ไม่มีเสียงพอไม่มีเสียงคอเราเป็นยังไงคะไม่สั่นนะคะดังนั้นเราก็จะบันทึกว่าเราต้องเขียนว่าอะไรนะคะลำคอไม่สั่นและไม่มีเสียงนะคะ

ตอนนี้ครูนุ้ยเขียนบันทึกเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่นักเรียนจะได้เขียนบันทึกด้วยตนเองแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะทำได้นะคะครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนนะคะเขียนนะผลการสังเกตในหน้า49ด้วยตนเองค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสำหรับการเขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนยังเขียนไม่เรียบร้อยนะคะฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลากับนักเรียนนะคะเก็บเล่มใบงานกันก่อนนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆคุณนุ้ยนับถึง5นะคะ1นะคะ2เก็บด้วยความเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังนะคะ3นะคะเก็บแล้วนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะอยู่ในท่าที่เรียบร้อย4ตอนนี้เริ่มนะคะแต่ละกลุ่มเริ่มเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังนั่งไม่เรียบร้อยนะคะ5ครบแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเก็บเรียบร้อยแล้วขอนักเรียนอยู่ในความสงบเรียบร้อยก่อนทั้งหมดนั่งตัวตรงขอเรียกสมาธินิดหนึ่งไหนลองร้องเพลงให้ครูนุ้ยฟังเพลงหนึ่งนะคะเพลงมือจำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและปลายทางร้องได้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไหนร้องเพลงนะทำท่าทางประกอบให้ครูนุ้ยดูหน่อยพอจบเพลงเราต้องนั่งให้เรียบร้อยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: มือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือตบตักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลปบมือปบมือ
0: มือไว้ที่ตักสองตาดูที่คำถามของครูนุ้ยกันนะคะเมื่อเราทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามอภิปรายความรู้กันค่ะให้นักเรียนตอบพร้อมกันเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางมาดูที่คำถามแรกค่ะขณะแตะที่ลำคอตนเองเมื่อมีการเปล่งเสียงเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณลำคอไหนลองตอบพร้อมกัน1 2 3เกิดอะไรขึ้นคะบริเวณของลำคอจะมีการสั่นนั่นเองนะคะบริเวณลำคอมีการสั่นและบริเวณตรงข้างๆคอสั่นด้วยไหมคะลูกไหนได้สังเกตไหมไหนลองพูดสิกอไก่ตรงไหนที่รู้สึกว่าสั่นมากที่สุดเลยตรงลำคอตรงกลางตรงนี้นะคะเงียบได้นะคะเงียบก่อนต่อไปมาดูข้อที่2ตอนนี้เราตอบคำถามแล้วนะมาดูข้อที่2กันค่ะขณะแตะที่ลำคอตนเองเมื่อไม่มีการเปล่งเสียงเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณลำคอ
2: ไม่สั่นไม่มีเสียง
0: ถูกต้องค่ะบริเวณลำคอไม่มีการสั่นนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยต่อไปมาดูคำถามข้อที่3กันค่ะขณะเปล่งเสียงกับไม่เปล่งเสียงบริเวณลำคอมีความแตกต่างอย่างไรแตกต่างอย่างไรคะถ้าเกิดว่าเราเปล่งเสียงจะเป็นอย่างไรคะบริเวณลำคอสั่นและมีเสียงด้วยไหมคะมีเสียงเกิดขึ้นและเมื่อเราไม่เปล่งเสียงจะเป็นอย่างไรบริเวณลำคอจะไม่สั่นนะคะไม่มีเสียงด้วยนักเรียนสามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะสาเหตุที่นะคะเราใช้มือสัมผัสบริเวณลำคอหรือแตะไปที่ลำคอแล้วรู้สึกสั่นเป็นเพราะว่าข้างในบริเวณลำคอจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเส้นเสียงนั่นเองเมื่อเราเปล่งเสียงหรือพูดออกมาเส้นเสียงก็จะทำไมคะสั่นไปด้วยและเมื่อเราแตะบริเวณลำคอทำให้เรารู้สึกถึงการสั่นในลำคอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปความรู้กันค่ะในวันนี้นักเรียนได้สังเกตการเปล่งเสียงของเราใช่ไหมคะเมื่อเราเปล่งเสียงเราพบว่าส่วนของร่างกายของเราส่วนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนไหนคะส่วนของลำคอนั่นเอง ถ้าเราไม่เป็นเสียงลำคอของเราจะสั่นไหมคะก็ไม่สั่นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆจะออกไปนะคะสังเกตด้วยตนเองต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนมีการกดไปที่ลำคอจะเกิดอันตรายต่อตนเองได้ใช้มือการแตะเบาๆนะคะค่ะสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเป็นเสียงจะทำให้เกิดการสั่นบริเวณลำคอนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรเป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร
2: ่
0: 2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ1มีใบงานที่1เรื่องการเกิดเสียงของวัตถุอยู่ในหน้า50ถึงหน้า51นะคะ2กระดิ่งอันนี้จะให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมมาให้นะคะหากคุณครูปลายทางมีกระดิ่งแบบตั้งโต๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะหรือจะใช้กระดิ่งแบบเขย่าก็ได้นะคะ3กล่องพลาสติกและยางรัดของนะคะ4ขวดพลาสติกที่มีลูกปัดขวดพลาสติกอาจจะเป็นขวดน้ำที่นักเรียนนะคะดื่มหมดแล้วและนำขวดเปล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็มีลูกปัด5นะคะหลอดดูดน้ำตัดปลายดังนั้นให้นักเรียนนะคะแต่ละคนเตรียมหลอดดูดน้ำมาด้วยแต่ถ้าหากเรียนไม่มีนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับนักเรียนด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้ค่ะ

0: ำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนเลย
3: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี
3: ้เฮ้ยร้อน
2: ไปปะไปปะ
3: ไปไปไป
2: ใกล้บ้านเราด้วย
4: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
3: ค่ะ
4: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
3: โอเคค่ะ
4: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
3: ทางม้าลายสะพาน
4: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลยสอง
3: สะพาน
4: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
3: ไฟเดิน
4: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
3: ผู้ปกครอง
4: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
4: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
3: ซ้ายขวาซ้าย
4: มองขวาซ้าย
3: ขวาม
4: องดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
3: ฟังเสียงรถค่ะ
4: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
3: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
4: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
3: ค่ะ
4: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
3: หยุด
4: 2
3: มอง
4: 3
3: ฟัง
4: 4
3: คิด
4: แล้วก็5
3: เดิน
4: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
3: ข้ามได้แล้ว
4: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
3: เดิน
4: วิ่งได้ไหม
3: ไม่ได
4: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี
0: ่7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: นักเรียนทั้งหมดทำคำพาร
1: อบสวัสดีครับคุณ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในการอ่านคำเขียนคำมีไหมคะมีเหมือนกันปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะการทบทวนเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะมาดูกันเลยวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์1ก่อนจะเริ่มในวันนี้มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆช่วยกันทายด้วยปริศนาคำทายคือคุณครูจะมีคำถามค่ะแล้วให้พวกเราช่วยกันตอบได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: ได้ไหมคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: คำถามแรกถามว่าอะไรเอ่ยตาเป็นไฟใจเป็นเหล็กใครรู้คำตอบนะคะยกมือได้เลยเมื่อสักครู่นี้ไหนลองตอบหน่อยลูกตาเป็นไฟใจเป็นเหล็กอะไรเอ่ย
4: ไฟจราจร
2: ไฟจราจรยังไม่ใช่ค่ะคุณครูบอกใบ้ให้ว่าเราสามารถเข้าไปนั่งในนั้นได้ด้วยใครรู้บ้างเอ่ยยกมือได้เลยโอ้โหกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยคิดว่า
5: ไฟแดงไฟเขียว
2: ไฟแดงไฟเขียวยังไม่ใช่ค่ะขออีก1คนใกล้ๆกันเลยลูกข้างหลังส่งให้เพื่อนกลุ่มที่5ค่ะปั้นดินส่งให้ปั้นดินหน่อยค่ะปั้นดินคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยตาเป็นไฟตาเป็นไฟใจเป็นเหล็กคิดว่าเป็น
5: เก้าอี
2: ้เก้าอี้ยังไม่ใช่ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยมาฟังกันเลยเฉลยแล้วหรือว่าเด็กๆปลายทางใครตอบได้บ้างเอ่ยอะไรนะคะอะไรนะคะโอ้โหกลุ่มที่4ตอบมาเสียงดังฟังชัดว่ารถใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยคำตอบที่ถูกต้องคือรถยนต์ค่ะใครคิดไว้ว่าเป็นรถยนต์บ้างมีไหมแต่ว่ายกมือไม่ทันไม่เป็นไรเลยตาเป็นไฟจริงไหมตาเป็นไฟคืออะไรตาข้างหน้าเป็นไฟไหมลูกเป็นใจเป็นเหล็กข้างในเขาทำด้วยอะไรเนี่ย
3: เ
2: หล็กหมดเลยเครื่องยนต์ข้างในเขาเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะคะต่อไปไม่เป็นไรค่ะใครยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรมีอีกหนึ่งคำถามถามว่าอะไรเอ่ยฤาษีตาไฟตาโตใหญ่มีหลายสีด้านหลังเลยค่ะเอวาส่งไมค์ให้เอวาหน่อยค่ะส่งไมค์ให้เอวาหน่อยค่ะลูกทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเอวาฤาษีตาไฟตาโตใหญ่มีหลายสีคืออะไรลูก
5: แว่น
2: แว่นยังไม่ใช่ค่ะคุณครูใบ้ให้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องถนนเลยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหไอดีคะรวดเร็วมากๆเลยส่งไมค์ให้ไอดีหน่อยค่ะคิดว่าเป็นอะไรลูก
5: ไฟจราจร
2: ไฟจราจรเป็นคำตอบที่